0: 40วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนหนักวันนี้ถึงวันที่27กันยายนและขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน
1: ์ผู้นำสหรัฐขู่จะทำลายล้างอิหร่านหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุธาภัทรบุญซ่อนคว้าเหรียญทอง Mixed Martial Arts หรือ EMMA เป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วน 60-40 เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
3: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเหลือเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิ่งใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับในสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่2มาสมทบกับโครงการในส่วนที่1ครับ
2: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้ นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
0: กรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงส่วนพลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชน
4: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในวันที่23ถึง27กันยายนนี้และขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการกล่าวว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนได้สร้างความกังวลในหมู่ประชาชนรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักถึงวันที่27กันยายนนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออก

0: ว่ามีการห่มสบายมายาวนานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
1: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทาวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปปตะและหลังคุปปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทาวารวดีมาริชโยรายงาน
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสานจังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่4บ้านโนนค้อตำบลสร้างขอน้อยอำเภอหัวตะพานจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดทางให้อิหร่านฟื้นฟูและสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่กว่าเคยเป็นมาหรือเขาจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากโดยไม่เปิดโอกาสให้อิหร่านสังหารผู้คนและทำลายประเทศอื่นได้อีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านเพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์และอิทธิพลของสหรัฐในซีกโลกตะวันตกยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยอีกว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกับสหรัฐในการคว่ำ

0: ทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านยอมกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจา
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเตียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสทองที่สหรัฐจะหันกลับมาใช้วิธีการทางการทูตและรัฐบาลอิหร่านพร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหากสหรัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้จูเวนที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังคงสูญหายอีก5รายนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกว่า270เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวส่งผลให้กระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนขณะที่ล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ในปีนี้ลดระดับเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนและเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาต่อสู้มิกมาร์เชียลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54กิโลกรัมหญิงกัญจุชาพัชระบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกทีมชาติไทยตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตคว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินแบดมินตันประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ5ของโลก2-1เกมจากนั้นชายคู่มือ1วีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลเชรัตสกุลตบชนะคู่ของไต้หวัน2-1เกมแต่เดี่ยวมือ2มณิชพลเชรัตสกุลนำไปก่อนในเกมแรก21-5แต่เกม2มีอาการบาดเจ็บจนต้องขอยอมแพ้จากนั้นชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับราวพลทองสง่าช่วยกันตบชนะคู่ไต้หวัน2-1เกมทำให้ทีมแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะไต้หวัน3-1คู่ไปครอบรองชนะเลิศต่อไปขณะที่ทีมแบดมินตันหญิงไทยแพ้ให้กับทีมชาติจีน0-3คู่หยุดเส้นทางในรอบ8ทีมนักจักรยานโรดเรซบุคคลหญิงมีนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด40คนจาก18ประเทศระยะทาง 90.4 กิโลเมตรชนิพรบัตริยะเข้าเส้นชัยอันดับ9ด้วยเวลา2ชั่วโมง 53.57 นาทีส่วนเหรียญทองเป็นของกัวหลี่นักปั่นจากจีนเวลา2ชั่วโมง 50.05 นาทีขณะที่เพชรดารินทร์สมราชได้อันดับ24เวลา2ชั่วโมง 59.49 นาทีและกมลรดาขาวปลอดถูกตัดเวลาในรอบสุดท้ายพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักปั่นสาวไทยทำผลงานได้ดีและช่วยกันอย่างเต็มที่การที่ชนิพรได้อันดับ9ถือว่าน่าพอใจเพราะชนะนักปั่นอาเซียนทุกคนสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนยังเหลือรายการโรดเรซบุคคลชายแข่งขันในวันนี้จากนั้นจะต่อด้วยจักรยานเสือภูเขา BMX และปิดท้ายด้วยประเภทลู่สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน31เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น10เหรียญทองอันดับ3คาซัคสถาน6เหรียญทองอันดับ4เกาหลีใต้5เหรียญทองและอันดับ5ไทย4เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาที
3: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขา ผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในธรรมเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา400หมื่นในกรมนาคนละ200พันหัวพันท้ายนาคนละ100กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการผ่าตัดการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีผ่าตัดใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นสมองแตกหรือมีก้อนเลือดขนาดใหญ่มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตลดความดันในสมองและป้องกันอันตรายที่อาจถึงชีวิตแม้การผ่าตัดจะช่วยให้รอดชีวิตได้แต่ผู้ป่วยบางรายอาจยังคงมีความพิการหลงเหลือแพทย์จะเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับอาการและความเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละรายการผ่าตัดอาจเป็นการเอาก้อนเลือดออกเปิดกะโหลกศีรษะหรือแก้ไขหลอดเลือดสมอง
9: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์ในสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงพอการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือการความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งคนที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวกนิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้ถึงวันอาทิตย์นี้ซึ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีความกังวลไม่ใช่แค่เรื่องของการรับมือกับมวลน้ำแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพโดยเฉพาะหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินว วันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมาให้ข้อมูลที่ทำให้ทุกท่านอุ่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุจะมีทีมแพทย์พร้อมเข้าช่วยเหลือรวมถึงแนวทางการแจ้งเหตุที่ถูกต้องสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
13: ทางกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้มีการเตรียมแผนพร้อมที่จะดูแลติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
14: ครับตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วครับทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดเองก็มีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ครับนี้ในส่วนที่กระทรวงดำเนินการเพิ่มเติมเนี่ยเราได้มีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่จังหวัด76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับเป็น77นะครับโดยเราเฝ้าระวังเรื่องน้ำฝนน้ำปัจจุบันแล้วก็ความเสี่ยงของตัวโรงพยาบาลด้วยก็มีการจัดลำดับความสำคัญนะครับก็ได้มีการสื่อสารกับผู้บริหารระดับพื้นที่ครับเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์ตราดจันทบุรีนนทบุรีปทุมธานีนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นจังหวัดท็อปที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะได้รับผลกระทบในรอบนี้ซึ่งเราก็ได้มีข้อสั่งการให้พื้นที่เนี่ยเตรียมความพร้อมต่อเนื่องนะครับคือตัวโรงพยาบาลเองเนี่ยต้องทบทวนเรื่องของแผนประคองกิจการนะครับไม่ให้น้ำท่วมไม่ให้น้ำเข้าโรงพยาบาลนะครับหรือถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็วอันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งนึงอันที่2ก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฉะนั้นนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกไปนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องการป้องกันภัยที่ประชาชนอาจจะต้องคือไม่ย่ำน้ำนะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องของไฟดูดเรื่องของการพัดตกหกล้มจมน้ำต่างๆซึ่งตรงนี้ก็มีการสื่อสารในพื้นที่อยู่นะครับ
13: ค่ะท่านผอ.ค่ะมีการประเมินสถานการณ์เอาไว้ไหมคะว่าจะมีสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมากน้อยแค่ไหนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยคะ
14: คือเนื่องจากถ้าเราดูสถานการณ์จริงเนี่ยมันคงต้องดูไปตามระดับของน้ำแต่ละช่วงแล้วก็ฝนนะครับแต่ว่าถ้าดูตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยซึ่งก็ประกาศออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุเป็นจำนวนแห่งนะครับก็คือขออนุญาตนำเรียนว่าเสี่ยงสูงเนี่ยมีอยู่สัก20จังหวัดถ้าดูแล้วก็อาจจะเป็นหลักร้อยในส่วนของรพสตนะครับซึ่งกระจายอยู่ในระดับตำบลมันก็จะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยก็คงอยู่ระดับหลัก10นะครับก็ไม่น่ากังวลมากนักเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีการเตรียมความพร้อมตามข้อสั่งการของกระทรวงอยู่แล้วนะครับ
13: มาในส่วนของการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงภาวะวิกฤตอย่างเช่นคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหญิงใกล้คลอดหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตเป็นประจำอะค่ะอันนี้นี่จะมีช่องทางพิเศษที่จะให้รับตัวกลุ่มคนพวกนี้เข้ามาได้ไหมคะ
14: อย่างแรกก็คือกระทรวงมีทะเบียนกลุ่มเบาบางเนี่ยอันนี้มีครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ในแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ก็คือว่าถ้าดูแล้วไม่ปลอดภัยให้เคลื่อนย้ายมาก่อนให้เคลื่อนย้ายมาอยู่โรงพยาบาลที่ปลอดภัยก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วก็จะมีการซักซ้อมกันอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นล้างไตเนี่ยจากการดำเนินงานที่ผ่านมาก็จะมีพื้นที่สำรองสำหรับกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบบริเวณพื้นที่ลุ่มอะไรต่างๆครับก็จะมีการดำเนินงานในส่วนนี้อยู่ครับ
13: อย่างที่ท่านผอ.ได้บอกไปแล้วค่ะปัญหาฉุกเฉินที่เราจะพบส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตก็ในเรื่องของไฟดูดแล้วก็สัตว์มีพิษอันนี้ผอ.มีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะว่าถ้าเกิดเหตุตรงนี้แล้วยังไม่สามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เนี่ยประชาชนควรปฐมพยาบาลยังไงให้ปลอดภัยที่สุดก่อนที่ทีมแพทย์จะเข้าไปถึงนะคะ
14: เรื่องแรกที่อยากจะแนะนำจริงๆก็คืออยากให้ประชาชนอาจจะต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ของท่านอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือจากการพยากรณ์ใช่ไหมครับก็ถ้าดูแล้วเสี่ยงเนี่ยแต่ละพื้นที่มันก็จะมีสัญญาณเช่นธงแดงหรือว่า การเตือนของผู้นำชุมชนท้องถิ่นเนี่ยอันนี้ถ้าดูไม่ปลอดภัยเนี่ยหนึ่งก็คืออยากให้อพยพเคลื่อนย้ายออกมาก่อนอันที่สองก็คือถ้าไม่ทันการละนะครับก็ต้องพยายามสัมผัสน้ำให้น้อยแล้วก็ไม่เสี่ยงไปอยู่ในจุดที่ใกล้เสาไฟฟ้าหรือว่าอยู่ในจุดที่มีน้ำเชี่ยวนะครับวันนี้อยากพยายามโดยเฉพาะวิ่งฝ่ากระแสน้ำตามภาพข่าวในช่วงหลังๆนี้จะมีอยู่เป็นระยะใช่ไหมครับก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับอันที่3คือถ้าเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยก็อย่างแรกก็คงต้องขอให้ตั้งสติแล้วดูว่าคนที่จะช่วยเนี่ยสามารถช่วยได้อย่างปลอดภัยหรือไม่นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องของไฟดูดไฟช็อตเนี่ยบางทีไปช่วยแล้วก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซ้ำซ้อนเพิ่มขึ้นได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการถ้าสมมติจมน้ำก็ต้องเขี่ยหรือว่าถ้าไฟดูดไฟช็อตแล้วหมดต้องมั่นใจว่าตรงนั้นไม่มีกระแสไฟรั่วต้องดึงตัวผู้ที่หมดสติเนี่ยออกมาจากตรงส่วนนั้นก่อนนะครับแล้วถึงจะให้การปฐมพยาบาลครับเพราะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่อยากเน้นย้ำคือเรื่องป้องกันสำคัญที่สุดแล้วก็ถ้าดูแล้วแนวโน้มไม่ดีเนี่ยซึ่งแผนปฏิบัติของแต่ละชุมชนเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการเซตไว้ในส่วนนี้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่จะต้องอพยพถูกไหมครับระดับน้ำสูงแค่ไหนอันที่สองคือจะอพยพแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้มันก็ต้องมีแผนล่วงหน้าอยู่แล้ว
13: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากและแจ้งเตือนหรือว่าแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
14: ครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารสถานการณ์จากแหล่งที่เป็นช่องทางทางการนะครับก็อยากให้ตระหนักแต่เพียงแต่ว่าไม่ควรตระหนกจนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ประมาทนะครับเพราะว่าสถานการณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับและเตรียมความพร้อมถ้าต้องอพยพก็อย่าลังเลนะครับคือถ้าดูว่าจะต้องอพยพหรือไม่เนี่ยแปลว่าอาจจะต้องอพยพแล้วนะครับก็ขออนุญาตออกไปในที่ที่ปลอดภัยก่อนซึ่งการรักษาชีวิตเอาไว้ก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วสิ่งอื่นๆก็ค่อยตามมาครับก็คิดว่าในส่วนทั้งกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงเอกชนแล้วก็เครือข่ายต่างๆก็พร้อมอย่างยิ่งนะครับที่จะดูแลสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชนครับ
13: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.มากเลยนะคะ
14: ครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะ
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
16: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปีหน้าประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
15: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
17: ปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นหนึ่งในประเด็นที่หลายภาคส่วนมีความห่วงใยเนื่องจากคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าอีกทั้งมีแนวโน้มจะยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญซึ่งจะทำให้สภาพภูมิอากาศเกิดความแปรปรวนมากขึ้นเช่นเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งต่อเนื่องยาวนานส่งผลกระทบโดยตรงต่อน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่องซึ่งในส่วนของความมั่นคงด้านน้ำนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานระบุว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้คาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศได้รวมกันประมาณ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ80ของความจุรวมทั่วประเทศซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคและสามารถสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกพืชหน้าแล้งหรือนาปรังได้กว่า 4-5 ล้านไร่ขณะเดียวกันจะบูรณาการร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนอย่างต่อเนื่อง
18: เราก็คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำต้นทุนเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนนะครับ คาดว่าอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศจะมีปริมาณน้ำ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือว่า80%ของความจุอ่างนะครับซึ่งคาดว่าจะพอเพียงสำหรับสนับสนุนกิจกรรมในฤดูแล้งพื้นที่เพาะปลูกน้ำปลังอาจจะมีถึง 4-5 ล้านไร่นะครับสำหรับปีนี้นะครับ
17: ขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญเพื่อดูแลพืชผลทางการเกษตรด้วยแนวทาง4ด้านคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังซึ่งนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะนำให้เกษตรกรปรับแผนการเพาะปลูกเปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชระยะสั้นที่ใช้น้ำน้อยและมีตลาดรองรับ
19: เราเองเนี่ยก็ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนิโญซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกับเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรของเกษตรกรนะครับซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้นะครับซึ่งแผนหลักๆของเราก็มีแผนรับมือและแจ้งเตือนเกษตรกรเช่นแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงเรื่องระบบเตือนภัยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องของการทำชุดความรู้ต่างๆที่มันตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรครับ
17: ขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้เห็นชอบกรอบดำเนินงานปีงบประมาณ2570วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโญครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ด้านการตลาดเพื่อรักษาเสรีภาพและยกระดับราคาสินค้าเกษตรและด้านการผลิตเพื่อพัฒนาโครงสร้างการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าครอบคลุมสินค้าเกษตรหลายกลุ่มอาทิพืชไร่ผลไม้ปศุสัตว์ประมงรวมถึงกลุ่มสินค้าจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ภาครัฐสามารถดูแลเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกสำหรับรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญเพื่อให้เกษตรกรและภาคการเกษตรของประเทศผ่านพ้นวิกฤตซูเปอร์เอลนิโญในครั้งนี้ไปได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐคุมเข้มงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 1,700 ล้านบาทในทุกมิติเพื่อป้องกันก่อนโกงตั้งแต่ต้นน้ำตลอดจนการบริหารสัญญาเฝ้าระวังงบฟื้นฟูเศรษฐกิจปี2568เน้นอุดช่องโหว่ป้องกันปัญหาก่อนเสียหายซ้ำรอยเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดของประชาชนติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
20: รัฐบาลได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณกว่า 157,000 ล้านบาทประจำปีงบประมาณ2568เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในช่วงขาลงโดยเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทางแหล่งน้ำและการพัฒนาชุมชนทั่วไปแต่เงินงบประมาณระดับแสนล้านเช่นนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความโปร่งใสและความคุ้มค่าล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังและสังเกตการโครงการต่างๆอย่างใกล้ชิดนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานว่าปปช.ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำคือเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนกำหนด TOR และรายการสเปคงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งหรือเกิดการหัวประมูลนอกจากนี้ยังสแกนลึกไปจนถึงกลางน้ำในเรื่องของการบริหารสัญญาหากพบว่าโครงการเริ่มล่าช้าหรือมีสัญญาณเสี่ยงที่จะผิดปกติเจ้าหน้าที่จะรีบแจ้งข้อสังเกตไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการทันทีเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะมีการตรวจรับงานหรือเบิกจ่ายงบประมาณ
2: คือจริงๆในการเข้าติดตามเนี่ยเราติดตามเนี่ยช่วงแต่ช่วงต้นน้ำอย่างกรณีที่เนื่องจากว่าจริงๆแต่ก็ต้องเศรษฐกิจอย่างเงินทุนมันมีใหญ่จริงๆก็คือเงินทุนจากภาครัฐในการที่จะลงในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ถ้าเกิดในส่วนของการลงทุนนี้เองเนี่ยในเกี่ยวกับโครงการต่างๆเนี่ยเราจะดูตั้งแต่ต้นน้ำคือตั้งแต่การกำหนด TOR ต่างๆเนี่ยในภาครัฐเองว่าการกำหนด TOR เนี่ยนะว่ามันมีการต้องไหมมีการเอื้อประโยชน์ไหมเมื่อเราพบแล้วเนี่ยว่าเราพยายามก่อนที่โครงการจะดำเนินไปหรือดำเนินการไปแล้วบางส่วนเนี่ยก่อนที่จะถึงขั้นไปเบิกจ่ายเนี่ยเราก็ได้มีการข้อสังเกตไปยังทางเจ้าของโครงการว่าจุดที่เราพบเนี่ยมันมีข้อสังเกตในแต่ละโครงการอย่างไรครับเพื่อให้เขามีการปรับแก้หรือว่าการแก้ไขให้ก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ
20: การทำงานร่วมกันระหว่างปปช.สตง.และปปท.ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลและลงพื้นที่ร่วมกันทำให้ประหยัดเวลาและลดภาระการจัดส่งเอกสารของหน่วยงานตรวจรับที่สำคัญปปช.มีกลไกเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ครบทุกจังหวัดจึงสามารถเฝ้าระวังโครงการต่างๆได้อย่างใกล้ชิดและครอบคลุมทุกมิติทั้งการตรวจงานตามสัญญาตลอดจนการประเมินว่าโครงการที่สร้างเสร็จแล้วนั้นประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามปปช.อยากให้หน่วยงานภาครัฐยึดมั่นในระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะความโปร่งใสจะเป็นกรอบคุ้มกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาสังเกตการและแจ้งเบาะแสเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทถูกใช้อย่างคุ้มค่าและตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ภาครัฐเอกชนร่วมมือกันเพิ่มบทบาทระบบรางในโลจิสติกไทยภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางโดยการเปิดทดลองขนส่งสินค้าเชื่อมโยงท่าเรือและฐานเศรษฐกิจสำคัญติดตามได้จากรายงานครับ
21: ปัจจุบันการขนส่งในประเทศไทยพึ่งพาทางถนนเป็นหลักมากกว่า80%ขณะที่ขนส่งสินค้าผ่านระบบรางมีเพียง6-7%คงเหลือที่ว่างความจุของทางรางมากกว่า70-80%แต่จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความผันผวนของราคาพลังงานส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเร่งหาแนวทางลดต้นทุนการขนส่งการขยายโครงข่ายการขนส่งทางรางจึงกลายเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและพลังงานอย่างยั่งยืนประกอบกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ร่วมให้บริการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำถึงเป้าหมายสำคัญของกระทรวงคมนาคมคือการทำให้การขนส่งทางรางเป็นทางเลือกที่แข่งขันได้มีมาตรฐานปลอดภัยและเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่มุ่งสู่การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Logisticsโดยมีเป้าหมายระยะยาวในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้หัวรถจักรไฟฟ้าพร้อมพลิกโฉมให้ระบบรางเป็นเส้นทางขนส่งหลักของประเทศและการขนส่งทางถนนทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ต่างๆ
22: นี่ก็คือเป็นเส้นทางรางโดยเฉพาะทางคู่ขณะนี้จากแหลมฉบังเราไปถึงขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยและจากขอนแก่นไปถึงหนองคายในระหว่างการก่อสร้างก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2572หรือ73เมื่อแล้วเสร็จความสมบูรณ์ของการขนส่งทางรางก็จะสมบูรณ์บ้าง
21: ด้านนายบันเกษมทรัพย์กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทยมองว่าจากการที่รัฐบาลและเอกชนร่วมมือกันเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางจะทำให้การขนส่งทางรางของประเทศไทยกำลังก้าวสู่วาระสำคัญในการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคม2569ที่ผ่านมาสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพสามารถนำหัวรถจักรและแคร่บรรทุกสินค้าเข้ามาร่วมให้บริการบนโครงข่ายรางของรัฐบาลได้
23: ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการขนส่งทางรางหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านแนวนโยบายที่เรียกว่า Unlocking New Growth ศักยภาพใหม่แห่ง การเติบโตโดยมีแนวทางสำคัญก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มแข็งผ่านคณะกรรมการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของการค้าไทย
21: การประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฉบับใหม่ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งโอกาสใหม่ของภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับโลจิสติกส์ไทยสู่ระบบกรีนโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการขนส่งของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปลูกจ้างในสถานประกอบการที่เข้าเกณฑ์จะมีหลักประกันเพิ่มขึ้นจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแล้วใครต้องจ่ายเงินจ่ายเท่าไหร่และจะได้รับเงินคืนเมื่อใดรายละเอียดเรื่องนี้ติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป้าหมายเพื่อเพิ่มหลักประกันและส่งเสริมการออมให้ลูกจ้างมีเงินสำรองไว้ใช้เมื่อสิ้นสุดการทำงานสำหรับการจ่ายเงินเข้ากองทุนลูกจ้างไม่ได้จ่ายเพียงฝ่ายเดียวแต่นายจ้างจะร่วมสมทบด้วยโดยระยะแรกกำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างจ่ายฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้างและตั้งแต่ปี2574จะปรับเพิ่มเป็นฝ่ายละ 0.5% ที่สำคัญการคำนวณเงินสมทบไม่ได้มีการกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดดังนั้นหากค่าจ้างสูงจำนวนเงินที่ลูกจ้างจ่ายและนายจ้างสมทบจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนตัวอย่างเช่นหากมีเงินเดือน 10,000 บาทลูกจ้างจะถูกหักเงินเข้ากองทุนเดือนละ25บาทขณะที่นายจ้างสมทบให้อีก25บาทรวมเป็น50บาทต่อเดือนโดยเงินส่วนนี้จะสะสมไว้ในกองทุนส่วนค่าจ้างที่นำมาคำนวณไม่ได้มีเพียงเงินเดือนแต่ยังรวมถึงค่าตอบแทนจากการทำงานเช่นค่า OT ค่าทำงานในวันหยุดค่าครองชีพค่าตำแหน่งและค่าคอมมิชชั่นขณะที่โบนัสค่าที่พักค่ากะและเบี้ยขยันไม่รวมอยู่ในการคำนวณกิจการที่ต้องส่งเงินคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปและยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกฎหมายครอบคลุมทั้งลูกจ้างประจำลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างต่างด้าวและลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยบังคับเฉพาะลูกจ้างที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทแต่หากลูกจ้างเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซ้ำส่วนลูกจ้างและพนักงานของหน่วยงานราชการรวมถึงรัฐวิสาหกิจไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมายนี้นายพงษ์เทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่าลูกจ้างสามารถขอรับเงินได้เมื่อสิ้นสุดการทำงานไม่ว่าจะเป็นกรณีลาออกถูกเลิกจ้างสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือถูกให้ออกแต่หากลูกจ้างเสียชีวิตเงินตามสิทธิ์จะจ่ายให้แก่ทายาทเพื่อให้นายจ้างเตรียมตัวได้ล่วงหน้ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เปิดระบบ e-service ให้นายจ้างหรือฝ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องยื่นรายชื่อลูกจ้างเพื่อขึ้นทะเบียนก่อนที่กฎหมายจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้โดยนายจ้างต้องนำส่งเงินภายในวันที่15ของเดือนถัดจากงวดค่าจ้างซึ่งงวดแรกต้องนำส่งภายในวันที่15พฤศจิกายนหากนายจ้างไม่นำส่งเงินตามกำหนดอาจต้องจ่ายเงินเพิ่ม 5% ต่อเดือนของเงินที่ค้างส่งและอาจมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
6: รูปแบบที่จะดำเนินการวันที่1ตุลา2569เนี่ยเป็นรูปแบบของการสะสมสมทบซึ่งเป็นเงินออมที่ลูกจ้างจะได้รับเมื่อลูกจ้างออกจากงานนะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่ก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนนี้ซึ่งจัดเก็บจากเงินสะสมของลูกจ้างเองและเงินสมทบจากนายจ้างเข้ามาเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เขาออกจากงานเขาจะได้รับเลยปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานเกือบประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่เรื่องของการออมของกชกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541เนี่ยจริงๆเราอาจจะต้องดำเนินการมาตั้งนานแล้วเพราะกฎหมายเนี่ยใช้บังคับมาตั้งแต่ปี41
5: จากเงินสมทบที่ร่วมกันสะสมในแต่ละเดือนจะกลายเป็นเงินก้อนที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้ลูกจ้างในวันที่ต้องสิ้นสุดการทำงานนายจ้างและลูกจ้างจึงควรเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายเริ่มมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสายด่วนโทร1506-3ตลอด24ชั่วโมงหรือกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโทร02-660-2060-1ในวันและเวลาราชการนิตยาคุณสิมรายงาน
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
8: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาควังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ายังมีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
5: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีร่วมกับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนเสนอรายการฮัลโหลเทศบาลค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับรายการฮัลโหลเทศบาลค่ะซึ่งโดยสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสวท.ลำพูน FM 95 MHz ซึ่งวันนี้ค่ะวันพุธที่23กันยายน2569ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 9:00 น.ค่ะซึ่งวันนี้นะคะพบกับดิฉันค่ะนางสาวสิริขวัญคำปละค่ะเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่แรงค่ะพร้อมทั้งวันนี้เรามีแขกรับเชิญทั้ง2ท่านนะคะซึ่งท่านแรกขอแนะนำค่ะท่านท้องถิ่นจังหวัดลำพูนค่ะท่านรุ่งโรจน์สุนทรค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ท่านที่สองค่ะท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรงของเราค่ะท่านนายกเอกพงษ์ทุนอินค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะก่อนอื่นนะคะคงจะขอแสดงความยินดีค่ะกับทางเทศบาลตำบลแม่แรงนะคะกับท่านนายกด้วยนะคะที่ได้รับการคัดเลือกนะคะให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ1ท้องถิ่น1ถนนสวยสะอาดปลอดภัยดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2569ได้แก่ถนนสายบ้านกองงามหมู่ที่1ถึงบ้านปะบุกหมู่ที่10ค่ะซึ่งจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนท่านปิยพงษ์ชูวงค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะคงจะขอต้อนรับนะคะผู้ร่วมรายการท่านแรกค่ะท่านท้องถิ่นจังหวัดลำพูนก่อนนะคะคงจะขอสอบถามค่ะท่านท้องถิ่นจังหวัดลำพูนนะคะว่าพูดถึงวัตถุประสงค์ที่มาที่ไปของโครงการในครั้งนี้ค่ะว่าได้ดำเนินการนะคะเป็นอย่างไรบ้างค่ะขอเรียนเชิญค่ะ
3: ครับก็สวัสดีนะครับพี่น้องประชาชนชาวลำพูนนะครับก็เรียนว่าผมมารายการเฮลโลเทศบาลเนี่ยรอบที่2แล้วนะครับในรอบ2สัปดาห์นะครับก็คราวที่แล้วก็มาพูดถึงเรื่องการจัดการขยะนะครับแล้วก็ไฮไลท์อยู่ที่การรับมอบกล่องนมนะครับซึ่งก็หลายคนก็คงไม่คิดว่ากล่องนมจะมีมูลค่านะครับปกติเราก็ทิ้งนะครับเราก็ได้มีการจัดสัปดาห์ในการรับคืนกล่องนมนะครับแล้วก็ขายเป็นรายได้ให้กับเทศบาลอบต.ไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับก็เรียนว่าสำหรับโครงการ1ถนนสวยสะอาดปลอดภัยเนี่ยนะครับ1อบท.เนี่ยก็เป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการขยะเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องเรียนว่าลำพูนเรามีเรื่องราวของการจัดการขยะเนี่ยมายาวนานนะครับตั้งแต่สมัยท่านถ้ายกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมก็ท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับท่านเป็นผู้ว่าตอนนี้ท่านเป็นประกระทรวงนะครับท่านก็วางรากฐานไว้นะครับในเรื่องการจัดการขยะที่ยั่งยืนเนี่ยเราก็มาสืบทอดนะครับวันในการจัดการขยะเนี่ยเราก็พยายามนะครับมองภาพให้มันกว้างนะครับให้ทุกองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในสมัยหนึ่งเนี่ยในสมัยที่คสช.นะครับท่านอนุพงษ์ท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยท่านก็มาเยี่ยมแล้วก็บอกว่าลำพูนเนี่ยได้รับรางวัลจังหวัดสะอาดมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าคงไม่มีใครแข่งแล้วก็อยากให้ใช้คำว่าคนสวยอยู่แล้วมาแต่งหน้าทาปากหน่อยอย่างเงี้ย ก็คือเพิ่มความสวยงามของบ้านเมืองในปีนั้นเราก็เลยตั้งโครงการลำพูนเมืองน่าเยือนบ้านเหือนน่าอยู่นะครับแล้วก็มีการประกวดหมู่บ้านประกวดตำบลประกวดอำเภอเรื่อยมานะครับพอในปีนี้ปีปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่การประกวดอะไรที่จะส่งเสริมเรื่องการจัดการขยะซึ่งเราก็มองภาพว่ามีหลายท่านก็มีข้อเสนอแนะมานะครับว่าลำพูนได้จังหวัดสะอาดแต่ทำไมบางครั้งเนี่ยเราเห็นริมถนนหรือในป่าอะไรพวกนี้มีการแอบทิ้งขยะอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยบอกอันก็เอาเรื่องนี้มาบวกเข้าในการจัดการขยะเข้าไปด้วยก็คือเรื่อง1ถนนสวยสะอาดปลอดภัยเนี่ยนะครับก็คือทั้งสะอาดก็คือไม่มีขยะมีการดูแลเรื่องตัดหญ้านะครับป้ายอะไรที่มันไม่ถูกระเบียบมันรกรุงรังมันเลิกใช้แล้วก็ต้องเอาออกนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็มาดูแลเรื่องความสวยงามก็คืออาจจะปลูกดอกไม้ประจำถิ่นหรือดอกไม้ที่สวยงามนะครับอันเนี้ยเข้าไปแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการใช้ถนนจะต้องปลอดภัยก็คือถ้ามันมีจุดเสี่ยงนะครับจุดเสี่ยงทางแยกนะครับทางโค้งอะไรเนี้ยต้องมีป้ายเตือนต้องมีกระจกมองโค้งมีไฟกิ่งอะไรพวกเนี้ยนะครับเข้ามาไปดงประกอบนะครับเราก็เลยเสนอโครงการนี้เข้าไปในแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดประจำปี69นะครับเข้าไปเสร็จแล้วก็ให้ทุกองค์กรของท้องถิ่นเนี่ยได้คัดเลือกนะครับถนนของตัวเองนะครับที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของตัวเองเนี่ยอย่างน้อย1สายซึ่งความยาวเนี่ยอย่างน้อยต้อง1กิโลนะครับเป็นพื้นฐานซึ่งปรากฏว่าทุก

ร่วมมือของพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะมาดูแลตัดหญ้านะครับปลูกดอกไม้ดูแลหน้าบ้านตัวเองนะครับมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาตลอดเวลานะครับอันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยการประกวดมันก็เป็นแค่อุปกรณ์หนึ่งในการที่เราจะมาใช้ส่งเสริมนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราดูระหว่างทางเนี่ยอันเนี้ยมันจะเห็นภาพชัดเจนก็คือมีความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนนี่คือต่างหากที่เราต้องการตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเมื่อประกวดแล้วเนี่ยมันก็ถ้าสามารถขยายผลไปได้ในถนนอื่นๆนะครับถนนสายหลักสายรองที่อยู่ในองค์กรปกครองของท้องถิ่นนั้นๆน่ะได้เนี่ยได้มากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ประโยชน์ในภาพรวมของจังหวัดทั้งคนที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้ทำก็ปรากฏว่ามีการคัดเลือกกันไปนะครับก็เราคัดเลือกอยู่2ชั้นก็คือชั้นแรกเนี่ยเราให้ส่งเอกสารก็คือดูจากตัวชี้วัดว่าท่านมีข้อมูลครบไหมนะครับถนนความยาวตรงที่เรากำหนดไหมมีป้ายมีการร่วมไม้ร่วมมือต่างๆเนี่ยก็ดูภาพตรงนี้นะครับก็ตัดตอนรอบแรกก็ให้เหลือ4นะครับจาก8เนี่ย8อำเภอ8แห่งให้เหลือ4นะครับก็1ของแม่แรงก็เป็น1ใน4ตรงนั้นนะครับกรรมการก็ลงพื้นที่อย่างนี้4แห่งเนี่ยนะครับก็ไปเห็นความหลากหลายนะครับของพื้นที่ที่ส่งมานะครับบางอบต.เนี่ยก็ต้องบอกว่าสวยงามนะครับแล้วก็สะอาดปลอดภัยบ้างแต่ว่าอย่างที่บอกเราบอกแล้วว่าเราดูทุกบริบทก็คือสวยสะอาดปลอดภัยนะครับบางอบต.นี่สวยสะอาดนะครับชาวบ้านมีส่วนร่วมแต่ว่ามีจุดเสี่ยงมากจุดเสี่ยงก็คือว่ามันมีทางแยกแล้วก็เราไม่มีกระจกมองโค้งไม่มีไฟกระพริบหรือว่า อาจจะดูแล้วเนี่ยการดำเนินการของอบต.นั้นเนี่ยยังไม่บริบูรณ์ก็อาจจะตกไปในเรื่องของจุดเสี่ยงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยหรือบางที่เนี่ยท่านก็เอาสายยาวเลยนะครับเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวเลยแต่ก็ปรากฏว่าการดำเนินการยังไม่สมบูรณ์นะครับก็คือว่าเรื่องความสะอาดเรื่องต้นไม้ที่จะปลูกให้มันดูแลสวยงามเนี่ยอันนี้ยังไม่สมบูรณ์ก็เลยอาจจะตกไปแต่ก็ต้องบอกว่าทุกที่มีความสวยงามตามบริบทของตัวเองนะครับในส่วนของแม่แรงเนี่ยนะครับที่กรรมการยกให้เป็นที่หนึ่งเนี่ยก็มองภาพว่าการมีส่วนร่วมก็ดีนะครับความบริบูรณ์ของการป้องกันจุดเสี่ยงนะครับความสะอาดต่างๆเนี่ยมันครบบริบูรณ์นะครับก็เลยให้ได้รางวัลชนะเลิศนะครับวันที่มาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่กล่าวถึงก็คือว่าเราต้องการให้การจัดการขยะของจังหวัดลำพูนเรามีความต่อเนื่องและก็ยั่งยืนนะครับเป็นการกระตุ้นนะครับผ่านการประกวดในแต่ละผลิตภัณฑ์แต่ละปีไปเราก็จะไม่ซ้ำกันนะครับซึ่งปีนี้ก็คือเน้นเรื่องถนนหนทางซึ่งผมก็เชื่อว่าเรามาถูกจุดเพราะว่าคนที่มาเยือนจังหวัดลำพูนเนี่ยนะครับเดินทางจากเชียงใหม่เข้ามาหรือจากลำปางเส้นทางลำปางเข้ามาเนี่ยเข้ามาในตัวลำพูนอันดับแรกที่เขาจะเห็นก็คือถนนหนทางถูกไหมครับถ้าเขาเห็นถนนหนทางที่มีความสะอาดนะครับมีป้ายบอกทางนะครับป้ายติดไม่รกรุงรังอะไรพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับครั้งก็เรียกว่า first impression เนาะการเจอกันครั้งแรกที่ดูแล้วมันน่าประทับใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาเรื่องนี้มาเป็นจุดที่จะกระตุ้นนะครับสำหรับจังหวัดสะอาดในปีนี้นะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าอันเนี้ยเป็นโครงการที่เราทำขึ้นมาแต่สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะครับถ้าท่านเห็นนะครับพบเห็นว่าถนนสายใดก็ตามนะครับในจังหวัดลำพูนเราเนี่ยนะครับสายซุปเปอร์ไฮเวย์สาย106นะครับที่ไปรีหรือแม้แต่ถนนสายหลักสายรองที่อยู่ในเขตพื้นที่ท่านเนี่ยมีความไม่สะอาดมีความไม่สวยงามมีคนมาลักลอบทิ้งขยะเนี่ยท่านก็สามารถที่จะช่วยกันนะครับดูแลแจ้งข่าวแจ้งเบาะแสให้กับทางเทศบาลในพื้นที่ท่านได้นะครับซึ่งเราก็พยายามนะครับให้ทั้งทาง
พื้นที่เองซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เข้ามาร่วม

0: ในการแจ้งเบาะแสตรงนี้ซึ่งตรงนี้ถ้าทุกคนช่วยกันนะครับเราก็จะเป็นเมืองที่สะอาดน่าอยู่มากนะครับอันนี้ก็คือที่มาของโครงการที่เราตั้งเรื่องถนน1อบต.1ถนนสวยสะอาดปลอดภัยขึ้นมานะครับสำหรับการประกวดก็เป็นการยึดโยงกับจังหวัดสะอาดนะครับ
1: ขอบพระคุณค่ะเห็นว่าท่านนะคะจะเน้นนะคะในส่วนสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะในเรื่องของปัญหาขยะของจังหวัดลำพูนซะส่วนใหญ่เลยนะคะแล้วก็ยังมีส่วนในการลงพื้นที่เกี่ยวกับถนนด้วยถนนสวยงามซึ่งเทศบาลตำบลแม่แรงนะคะต้องยอมรับว่านะคะวันนี้มุ่งมั่นจริงๆเลยนะคะเพราะว่าทีมงานของเทศบาลตำบลแม่แรงโดยทีมงานของท่านนายกเอกพงษ์ทุนอินนะคะเตรียมความพร้อมนะคะซึ่งวันนั้นนะคะจะขอสอบถามอีกสักนิดนึงนะคะว่าท่านท้องถิ่นจังหวัดนะคะเห็นความโดดเด่นยังไงคะของเทศบาลตำบลแม่แรงถึงให้เทศบาลตำบลแม่แรงได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะขออนุญาตสอบถาม
0: ก็ต้องเรียนว่าจริงๆไม่ใช่ผมให้นะครับก็คือกรรมการให้เห็นร่วมกันนะครับก็ต้องบอกว่าแม่แรงเนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่าพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าท่านประกวดตั้งแต่หมู่บ้านตำบลมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการรักษาพื้นที่ไว้อย่างต่อเนื่องก็คือว่าเราจะไปตอนไหนเราก็จะเห็นภาพว่ามันมีความสะอาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเพียงแต่ท่านมาปรับปรุงไม่มากก็คือที่เราเห็นภาพชัดๆเลยก็คือมันมีการจุดเสี่ยงอย่างเงี้ยตรงไหนที่มันเป็นจุดที่รถอาจจะตกลงไปข้างถนนได้เนี่ยก็จะมีรั้วราวเหล็กเข้ามาแล้วก็ท่านประยุกต์ใช้เอาเหล็กที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างพวกเป็นโครงเต็นท์นะมาทาสีขาวแดงอย่างเงี้ยให้เห็นเด่นชัดก็เป็นการที่มันก็ได้ทั้งสองอย่างก็คือเอาวัสดุที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็เอาไปป้องกันอย่างเงี้ยซึ่งมันแตกต่างจากอบต.อื่นที่เราไปดูก็คือส่วนใหญ่อุปกรณ์ที่ป้องกันเหล่านี้จะมีน้อยนะครับแต่แม่แรงเนี่ยเท่าที่กรรมการได้วิ่งดูตลอดสายเนี่ยมันมีทุกจุดนะครับที่จะป้องกันนะครับทางแยกทางโค้งกระจกมองโค้งอะไรพวกเนี้ยแล้วก็คือสำคัญที่สุดอ่ะผมอยากให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมก็คือเรามองภาพอย่างนี้นะครับถ้าคือแม่แรงเนี่ยใช้พื้นที่ที่อยู่ในหมู่บ้านชุมชนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกบ้านหลังคาเรือนเนี่ยออกมาช่วยกันดูแลหน้าบ้านตัวเองเนี่ยมันก็จะแทบไม่มีที่เทศบาลต้องไปทำอะไรแล้วใช่ไหมเพราะชาวบ้านช่วยกันทำหมดละอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแต่อบต.อื่นบางทีเนี่ยใช้เส้นทางที่ยาว4กิโลอย่างเงี้ยพอ4กิโลปุ๊บมันก็ผ่านที่รกร้างผ่านที่ที่ไม่มีบ้านคนเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นภาระเทศบาลมันก็เราจะเห็นภาพว่าอ๋อหญ้าเพิ่งตัดไปเมื่อวานนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาเรามองภาพของความยั่งยืนที่อาจจะยังไม่ดีเท่าแม่แรงอันนี้ก็คือจุดโดดเด่นที่เราเห็น
1: ขอบพระคุณค่ะท่านจังหวัดลำพูนนะคะท้องถิ่นจังหวัดลำพูนนะคะสำหรับนะคะวันนี้ท่านให้เกียรติมาสละเวลากับทางเทศบาลตำบลแม่แรงของเรานะคะเดี๋ยวสักครู่นึงท่านคงจะได้ไปทำกิจกรรมจิตอาสา
0: พอดีมีวันนี้มีจิตอาสานะครับที่บริเวณถนนลำน้ำแม่กวงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้ความสะอาดริมน้ำแล้วก็จะใช้พื้นที่เดินออกกำลังกายของพี่น้องประชาชนนะครับก็ขออนุญาตพบปะเพียงเท่านี้ให้นายกเอกพงษ์ได้เล่าให้พวกเราได้ฟังต่อครับขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะวันนี้ท่านเดินทางมาถึงสวท.ลำพูนเลยนะคะท่านรุ่งโรจน์สุนทรท้องถิ่นจังหวัดลำพูนวันนี้ค่ะได้มาพูดถึงที่มาที่ไปกว่าเทศบาลตำบลแม่แรงของเรานะคะจะได้รับรางวัลชนะเลิศให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่มีผลการขับเคลื่อนโครงการ1ท้องถิ่น1ถนนสวยสะอาดปลอดภัยระดับดีเด่นจังหวัดลำพูนนะคะประจำปีงบประมาณ2569แล้วนะคะซึ่งวันนี้อีกท่านหนึ่งที่ยังอยู่กับเรานะคะก็คือท่านพระเอกของงานเลยค่ะท่านนายกเอกพงษ์ทุนอินนะคะท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรงค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมผลการดำเนินงานวีดิทัศน์ที่เราได้นำเสนอนะคะกว่าจะได้รับรางวัลนะคะชนะเลิศนะคะคงจะขอสอบถามท่านนายกเอกพงษ์ทุนอินค่ะว่าวันนั้นนะคะที่ทางคณะกรรมการได้ลงพื้นที่นะคะ ไปตรวจประเมินนะคะทางท่านนายกได้เตรียมการยังไงบ้างคะหรือว่าได้เตรียมตัวชี้วัดนะคะเตรียมในการตรวจการประเมินยังไงบ้างคะท่านนายกคะ
2: ครับก็ขออนุญาตเริ่มต้นจากที่ท่านท้องถิ่นจังหวัดได้นำเรียนไปนะครับว่าจังหวัดลำพูนเนี่ยเป็นจังหวัดสะอาดนะครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ5ปีซ้อนนะครับแล้วก็ทางจังหวัดเองนะครับก็ได้ทำโครงการต่างๆมานะครับก็เริ่มตั้งแต่ปี64เป็นการประกวดหมู่บ้านนะครับซึ่งเทศบาลตำบลแม่แรงเองเนี่ยได้ส่งหมู่บ้านปลาเบาะหมู่ที่8นะครับณตอนนั้นเราได้ที่2ของจังหวัดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็นบ้านห้อมต้อตำบลลีนะครับอำเภอลีได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับแล้วก็ในส่วนของปี64-65นะครับ65เนี่ยจะเป็นโครงการลำพูนเมืองหน้าเยือนบ้านเฮือนหน้าอยู่นะครับก็ในปีนั้นเทศบาลตำบลแม่แรงเองเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับตำบลนะครับก็ที่มาที่ไปนะครับในของโครงการ1ท้องถิ่น1ถนนสวยสะอาดปลอดภัยก็ต่อยอดมาจากจังหวัดสาดนะครับแล้วก็ผมต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่าตำบลแม่แรงเองนะครับของเราเนี่ยเป็นถิ่นใหญ่ของไทยองนะครับซึ่งมีวิถีชีวิตภูมิปัญญาเกี่ยวกับผ้าฝ้ายนะครับซึ่งผมก็วางเป้าหมายไว้ในเรื่องของการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับก็จะมีผ้าฝ้ายกับผ้าบาติกมัดย้อมเป็นตัวนำแต่สิ่งที่สำคัญนะครับอย่างเช่นท่านท้องถิ่นจังหวัดลำพูนได้พูดไปเมื่อกี้ก็คือ first impression นะครับถ้าเกิดว่าเข้ามาในตำบลเราแล้วเนี่ยมันต้องสะอาดนะครับเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายอย่างเช่นบ้านหนองเงือกบ้านดอนหลวงหรือว่าบ้านกองงามบ้านต้นพึ่งสำหรับในเรื่องของผ้ามัดย้อมนะครับตรงนี้เรานะครับเราเองมี11หมู่บ้านนะครับจะทำยังไงนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็ต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ชาวบ้านนะครับก็เริ่มจากทางเทศบาลเริ่มจากทางผู้นำนะครับก็คือทั้งท้องที่ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งฝ่ายบริหารเองผมเองก็ประชุมกับทำความเข้าใจกับพนักงานก่อนนะครับตั้งแต่ปลัดลงนะครับหลังจากนั้นก็เชิญประชุมกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งเราก็ได้ตกผึกนะครับตั้งแต่ปี64น่ะนะครับเราก็ตำบลแม่แรงเองน่ะเราโชคดีที่มีคณะสงฆ์ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งและเป็นองค์คณะนำนะครับเข้ามามีส่วนร่วมนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มกระจายอำนาจให้แก่ชาวบ้านนะครับเราก็มีความคิดตกผึกร่วมกัน11หมู่บ้านนะครับเราแบ่งซอยย่อยนะครับตามหัวหมวดหัวข้อของหมู่บ้านเดิมนะครับออกเป็น43ชุมชนนะครับซึ่งเราเรียกว่าข้อ43ข้อนะครับแล้วก็ตั้งกรรมการขึ้นมามีประธานนะครับแต่ว่าอยู่ภายใต้การนำของผู้ใหญ่บ้านนะครับเราทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็เทศบาลตำบลแม่แรงจะดูแลในเรื่องของงบประมาณต่างๆนะครับแล้วก็มีการจัดการประกวดหมู่บ้านนะครับซึ่งก็ดึงชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเทศบาลตำบลแม่แรงเองนะครับต้องบอกว่ามีพนักงานลูกจ้างนะครับจ้างเหมาที่ทำเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดไม่ว่าจะเป็นตัดหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยแค่4คนนะครับแค่4คนนะครับเพราะว่าดึงความร่วมมือ ของชาวบ้านนะครับหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันนะครับแล้วก็จุดที่มันเป็นที่มีเป็นที่นาหรือว่าเป็นที่สวนอะไรต่างๆหรือว่าที่รกร้างเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของหมู่บ้านในส่วนของคอนะครับที่จะเข้าไปช่วยกันดูแลนะครับเราก็เริ่มทำเป็นจริงเป็นจังมาตั้งแต่ปี64นะครับก็ในส่วนของโครงการ1ถนนสวยสะอาดปลอดภัยเนี่ยนะครับก็อยากให้ดูวิดิทัศน์นำเสนอก่อนแล้วว่าเดี๋ยวผมจะได้อธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราเริ่มต้นยังไงปรับปรุงยังไงนะครับเป็นถึงได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะท่านนายกนะคะก่อนอื่นนะคะเราคงจะพาทุกท่านนะคะไปรับชมวิดิทัศน์นะคะในการแนะนำค่ะในส่วนของเทศบาลตำบลแม่แรงซึ่งเข้าร่วมนะคะผลการประเมินนะคะโครงการ1ท้องถิ่นสวยสะอาดปลอดภัยนะคะซึ่งทางเทศบาลตำบลแม่แรงนะคะได้จัดทำเป็นวิดิทัศน์นะคะนำเสนอต่อท่านคณะกรรมการในการลงพื้นที่ในการตรวจประเมินในครั้งนี้ค่ะขอเชิญทุกท่านได้รับชมวิดิทัศน์ได้แล้วค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตำบลแม่แรงในการนำเสนอผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ1ท้องถิ่น1ถนนสวยสะอาดปลอดภัยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ของเทศบาลตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนขอแนะนำคณะผู้บริหารนำโดยนายเอกพงษ์ทุนอินนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรงนางอุไรลักษ์เรือนสิงห์ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรงเทศบาลตำบลแม่แรงตั้งอยู่ณเลขที่199หมู่ที่2ตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนมีเนื้อที่ประมาณ 16.191 ตารางกิโลเมตรภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกและการทำเกษตรมีหมู่บ้านจำนวน11หมู่บ้านวิสัยทัศน์ในการพัฒนาของตำบลแม่แรงคือส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมก้าวนำหัตถกรรมสิ่งทอสานต่อเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตำบลแม่แรงเป็นตำบลที่มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานพร้อมเอกลักษณ์อันโดดเด่นผสมผสานอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนชาวยองในตำบลแม่แรงแห่งนี้ด้วยการดูแลส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานที่เข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริงและพร้อมที่จะร่วมพัฒนาชุมชนรวมถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไว้อย่างสม่ำเสมอเพราะเราคือเทศบาลตำบลแม่แรงนอกจากตำบลแม่แรงมีวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแล้วยังมีเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยและกลมกลืนกับธรรมชาติหรือชุมชนซึ่งนอกจากจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางแล้วยังสะท้อนถึงอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในพื้นที่ถนนที่สวยงามสะอาดและปลอดภัยได้แก่ถนนสายบ้านกองงามหมู่ที่1ถึงบ้านป่าบุกหมู่ที่10รวมระยะทาง 3,100 เมตรความกว้างของถนน4เมตรเป็นถนนทางหลวงท้องถิ่นและเป็นถนนสายหลักของตำบลแม่แรงที่ประชาชนใช้ในการสัญจรโดยได้ผ่านหมู่บ้านจำนวน4หมู่บ้านได้แก่บ้านกองงามหมู่ที่1บ้านแม่แรงหมู่ที่2บ้านต้นพึ่งหมู่ที่3และบ้านป่าบุกหมู่ที่10กิจกรรมสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างความสวยงามและสร้างความปลอดภัยบริเวณถนนสายดังกล่าวเทศบาลตำบลแม่แรงจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ1ท้องถิ่น1ถนนสวยสะอาดปลอดภัยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ของเทศบาลตำบลแม่แรงโดยได้มีการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้การสนับสนุนเช่นขุนส่งทางบกจังหวัดลำพูนอำเภอป่าซางสถานีตำรวจภูธรป่าซางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุกลุ่มเยาวชนและประชาชนตำบลแม่แรงที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม การสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยเทศบาลตำบลแม่แรงได้ดำเนินการจัดให้มีการจัดทำประกาศเทศบาลตำบลแม่แรงเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะมีการจัดทำประกาศเทศบาลตำบลแม่แรงเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดถนนทางหลวงในพื้นที่ตำบลแม่แรงมีการประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนสำหรับประชาชนแนวทางการใช้รถใช้ถนนโดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แรงและมีกิจกรรมอื่นๆร่วมกับภาคีเครือข่ายกิจกรรมสร้างความสวยงามได้ดำเนินการตามแผนงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่แรงในการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ตำบลแม่แรงโดยมีการดำเนินการร่วมกับประชาชนตำบลแม่แรงดังนี้โครงการเทศบาลตำบลแม่แรงร่วมใจขับขี่ปลอดภัยรักษาวินัยจราจรประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569จัดขึ้นเมื่อวันที่26มิถุนายน2569โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่แรงมีเป้าหมายเพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนและการประถมพยาบาลเบื้องต้นร่วมกับขนส่งทางบกจังหวัดลำพูนนักเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่แรงอปพร.กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่แรงกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแม่แรงและกลุ่มเยาวชนตำบลแม่แรงกิจกรรมร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านดำเนินการรื้อถอนป้ายโฆษณาที่ติดตั้งบริเวณเสาไฟฟ้าในหมู่บ้านชุมชนกิจกรรมร่วมกับประชาชนในตำบลแม่แรงปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สาธารณะในการสร้างความสวยงามเทศบาลตำบลแม่แรงได้ดำเนินการจัดให้มีการปลูกต้นไม้เพื่อความสวยงามบริเวณถนนสายบ้านกองงามหมู่ที่1ถึงสายบ้านแม่แรงหมู่ที่2เพิ่มความสวยงามลดอุณหภูมิและกรองฝุ่นละอองบริเวณถนนมีการปรับปรุงภูมิทัศน์สะท้อนถึงวัฒนธรรมวิถีชุมชนหรือเอกลักษณ์ชุมชนในการใช้ที่ว่างให้เกิดประโยชน์โดยการปลูกผักสวนครัวปลูกพืชที่กินได้เป็นแหล่งอาหารชุมชนบริเวณข้างถนนทุกชุมชนมีการดูแลสิ่งแวดล้อมของถนนกิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะบริเวณถนนสายบ้านกองงามหมู่ที่1ถึงบ้านป่าบุกหมู่ที่10จัดขึ้นเพื่อให้ชุมชนมีความสะอาดสวยงามและน่าอยู่โดยร่วมมือกันระหว่างเทศบาลตำบลแม่แรงผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลแม่แรงกิจกรรมวางจุดคัดแยกขยะในพื้นที่ชุมชนการกำหนดและจัดวางจุดทิ้งขยะให้ชัดเจนตามประเภทเพื่อให้คนในพื้นที่ทิ้งขยะได้ถูกต้องกิจกรรมอื่นๆที่สอดคล้องได้แก่การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการปรับปรุงสถานที่ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่การตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ที่ยื่นล้ำเข้ามาในถนนรวมถึงตัดหญ้าบริเวณถนนสายบ้านกองงามหมู่ที่1ถึงบ้านป่าบุกหมู่ที่10เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเส้นดังกล่าวกิจกรรมปรับปรุงทาสีทางข้ามถนนร่วมกับอำเภอป่าซางคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านกองงามสถานีตำรวจภูธรป่าซางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่แรงเพื่อเป็นการดำเนินงานเพื่อเพิ่มความเด่นชัดของเครื่องหมายจราจรลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียนประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนกิจกรรมปรับปรุงทาสีราวกันตกร่วมกับประชาชนในตำบลแม่แรงเพื่อเป็นการบำรุงรักษาโครงสร้างเหล็กหรือปูนเพื่อป้องกันสนิมยืดอายุการใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยรวมถึงความสวยงามของภูมิทัศน์กิจกรรมตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรป่าซางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง2แห่งเจ้าหน้าที่อสม. อปพร.จิตอาสาพระราชทานกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลแม่แรงเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำนวยความสะดวกการเดินทางและดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญการบริหารจัดการเทศบาลตำบลแม่แรงมีการแต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนโครงการ1ท้องถิ่น1ถนนสวยสะอาดปลอดภัยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ในการสรุปรายงานแผนปฏิบัติการโครงการและงบประมาณในการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนของเทศบาลตำบลแม่แรงให้สอดคล้องกับโครงการ1ท้องถิ่น1ถนนสวยสะอาดปลอดภัยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายบ้านกองงามหมู่ที่1ถึงบ้านป่าบุกหมู่ที่10ให้มีความสวยงาม ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่แรงมีการเผยแพร่

0: ชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสาธารณชนรายงานการดำเนินโครงการให้อำเภอและจังหวัดทราบมีการจัดทำกิจกรรมคิกออฟขับเคลื่อนโครงการและรายงานผลการดำเนินโครงการ
1: จากกิจกรรมการดำเนินงานตามการขับเคลื่อนโครงการ1ท้องถิ่น1ถนนสวยสะอาดปลอดภัยเทศบาลตำบลแม่แรงจึงได้กำหนดถนนสวยสะอาดปลอดภัยของตำบลแม่แรงได้แก่ถนนสายบ้านกองงามหมู่ที่1ถึงบ้านป่าบุกหมู่ที่10รวมระยะทาง 3,100 เมตรเป็นถนนสายหลักที่สำคัญของตำบลแม่แรงที่มีความสวยงามสะอาดและปลอดภัยต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่แรง
2: รับชมผ่านพ้นไปค่ะสำหรับนะคะวิธีทัศน์นะคะผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ1ท้องถิ่น1ถนนสวยสะอาดปลอดภัยของเทศบาลตำบลแม่แรงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีถนนสวยนะคะระดับจังหวัดลำพูนด้วยนะคะซึ่งถนนดังกล่าวนะคะท่านนายกคะระยะทางประมาณ 3,100 กิโลเมตรใช่ไหมคะ
3: 3กิโล 3.1 กิโลเมตร
2: 3,100 เมตรนะคะต้องขออนุญาตนะคะแล้วก็มีความกว้างของถนน4เมตรด้วยกันใช่ไหมคะ
3: คร
2: ับ ซึ่งถนนสายบ้านกองงามหมู่ที่1ถึงบ้านป่าบุกหมู่ที่10เนี่ยจะเป็นถนนสายหลักของตำบลแม่แรงเลยใช่ไหมคะ
3: คร
2: ับซึ่งจะขอสอบถามเพิ่มเติมว่าในวันนั้นนะคะที่ทางท่านคณะกรรมการได้ลงพื้นที่นะคะร่วมการประเมินในครั้งนี้ค่ะท่านนายกได้เตรียมนะคะต้อนรับแล้วก็เตรียมข้อซักถามอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับการตรวจการประเมินในครั้งนี้อะคะที่ห้องประชุมอะคะ
3: ครับจริงๆแล้วเมื่อกี้พูดค้างไว้นะครับว่าอยากให้ชมวิดิทัศน์ก่อนนะครับแล้วก็จะได้เล่าถึงที่มาที่ไปนะครับก็คือเราเริ่มทำโครงการคอตั้งแต่ปี64นะครับดึงชาวบ้านนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็ทุกองค์กรเครือข่ายนะครับเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดนะครับซึ่งก็นำเรียนนะครับว่าจาก11หมู่บ้านเราแบ่งซอยย่อยไปเป็น43ค้อ43ชุมชนนะครับก็ประชากรของตำบลแม่แรงมี 7,000 คนนะครับซึ่งเราดึงคนทั้ง 7,000 คนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมนะครับซึ่งจะเห็นในวิดิทัศน์นะครับว่าในแต่ละเดือนหรือว่าแล้วแต่ละคอนะครับเขาก็จะนัดกันนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับมาทำความสะอาดพื้นที่ที่เป็นสาธารณะนะครับก็คือทางร่วมทางแยกต่างๆหรือว่าพื้นที่ว่างนะครับแล้วก็ที่สาธารณะต่างๆนะครับโดยเฉพาะถนนเนี่ยเขาก็จะออกมาตัดหญ้ากันนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ในโครงการคอเองเนี่ยนะครับมันก็มีนวัตกรรมเกิดขึ้นนะครับซึ่งจะเห็นว่าโครงเหล็กนะครับที่เอาไปทำเนี่ยมันมาจากเสาเต็นท์นะครับโครงเต็นท์นะครับซึ่งเราทำการประกวดคอเมื่อปี64นะนะครับก็ชาวบ้านเขาทำกันเองเอามาดัดแปลงนะครับมาทำเป็นราวกันตกนะครับตรงสะพานบ้างทางโค้งบ้างนะครับแล้วก็จะมีถาดเก่าๆหรือว่าโต๊ะเก่าเนี่ยเอามาทาสีใหม่นะครับมันก็จะเป็นป้ายที่อยู่ข้างหลังพวกนี้นะครับว่าเขาก็จะมาทำแล้วก็ไปตามจุดต่างๆมีทางแยกหรือว่าทางโค้งอันตรายอะไรต่างๆนะครับก็คือห้ามเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายระวังเด็กอะไรอย่างนี้ต่างๆนะครับนี่ก็เป็นนวัตกรรมที่ชาวบ้านเขาคิดค้นกันขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่ได้ไปชี้นำอะไรนะครับแล้วก็ทำกันมาตลอดทุกปีนะครับพอปีนี้มามีโครงการ1ท้องถิ่น1ถนนสวยสะอาดปลอดภัยนะครับเราก็ได้ขอให้ชาวบ้านเข้าไปปรับปรุงนะครับในเรื่องของ สีที่มัน

0: ซีดไปนะครับในบางส่วนเราก็ไปปรับปรุงเช่นหน้าโรงเรียนนะครับเราก็เข้าไปทาสีเพิ่มนะครับให้มันดูเด่นชัดขึ้นนะครับตรงตลาดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตำบลแม่แรงเองเนี่ยอย่างถนนกองงามประบุกเนี่ยนะครับเป็นถนนที่ผ่ากลางของตำบลแม่แรงนะครับแล้วตำบลแม่แรงมีตลาดนะครับอยู่2ตลาดนะครับซึ่งตลาดกองงามเนี่ยมีช่วงเย็นทุกวันนะครับแล้วก็จะมีตลาดนัดดอนหลวงนะครับในวันอาทิตย์นะครับซึ่งก็มีปัญหาบ้างนะครับในส่วนของผู้ที่มาจ่ายตลาดในสองตลาดนี้นะครับแล้วเป็นคนต่างตำบลต่างพื้นที่นะครับมักจะทิ้งขยะนะครับซึ่งในช่วงที่มีตลาดนะครับเราก็เข้าไปแนะนำไปขอความร่วมมือนะครับแจกนั่นต่างๆนะครับว่าไปประกาศนะครับว่าขอความร่วมมืออย่าทิ้งขยะลงข้างทางนะครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับก็ยังมีอยู่นะครับแล้วเราก็ขอนะครับพี่น้องประชาชนถ้ามันเห็นหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันนะครับก็จะช่วยกันเก็บนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าบางหลังคาเรือนเขาชอบดอกไม้นะครับเขาก็จะปลูกดอกไม้บางหลังคาเรือนเขาก็จะปลูกพืชผักสวนครัวตรงริมถนนตรงพื้นที่ว่างตรงนั้นนะครับเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์นะครับพอมาถึงโครงการ1ท้องถิ่น1ถนนสวยสะอาดปลอดภัยเนี่ยนะครับเราก็แค่ทำตามตัวชี้วัดนะครับซึ่งก็ไม่ได้ทำโครงการอะไรเพิ่มนะครับจะเห็นได้ว่าโครงการที่เราทำร่วมกับขนส่งเนี่ยนะครับแต่ทุกปีเราก็ทำโครงการเกี่ยวกับเรื่องถนนปลอดภัยอยู่แล้วแต่ปีนี้พิเศษหน่อยก็คือท่านขนส่งจังหวัดลำพูนนะครับได้จัดสรรงบประมาณมาให้นะครับซึ่งเราก็ทำให้ครอบคลุมนะครับกลุ่มเป้าหมายนะครับทุกทั้งนักเรียนทั้งผู้สูงอายุนะครับอะไรต่างๆนะครับทุกกลุ่มทุกองค์กรนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับรถไฟฟ้ารถจักรยานรถไฟฟ้านะครับก็ที่เรามักเรียกกันว่ารถเร่งมรดกนะครับเราก็ให้ความรู้ว่าควรขับอย่างไรนะครับควรชิดซ้ายให้เยอะๆนะครับแล้วก็คือในช่วงมืดค่ำอะไรต่างๆหรือว่าเช้ามืดก็ไม่ควรออกมาขับนะครับเราก็ขอความร่วมมือไปซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก็ในวันที่คณะกรรมการนะครับเข้ามาตรวจประเมินนะครับเราก็ทำตามตัวชี้วัดนะครับก็ผมก็นำเสนอเหมือนที่ผมพูดในวันนี้นะครับว่าเราก็ทำมาตั้งแต่ปี64นะครับปี65เราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศมานะครับซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำนะครับไม่ได้มาตั้งโครงการอะไรใหม่เพิ่มเติมนะครับเพียงแต่มาเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก่อนที่คณะกรรมการนะครับจะเข้ามาตรวจประเมินนะครับซึ่งก็ในส่วนของการบริหารจัดการขยะเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเราเองตำบลแม่แรงเองเนี่ยนะครับก็เป็นต้นแบบของถังขยะเปียกนะครับซึ่งทุกครัวเรือนจะมีถังนะครับไปฝังไว้ตรงสวนบ้างใต้ต้นไม้บ้างอะไรบ้างนะครับก็แยกขยะเปียกออกไปนะครับ 100% นะครับขยะที่ทิ้งทุกวันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นถุงพลาสติกนะครับซึ่งเราได้เน้นย้ำนะครับ ทางผู้นำท้องที่ทุกกลุ่มทุกองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นอสม.แม่บ้านนะครับแล้วก็คณะสงฆ์นะครับในเราก็จะเน้นย้ำในเรื่องของขยะเนี่ยในเรื่องของความสะอาดเนี่ยนะครับเพราะว่าขยะนะครับบางส่วนก็จะเป็นมีมูลค่านะครับกระป๋องอะไรต่างๆกระดาษเนี่ยถ้าแยกออกมาขอเขาก็จะแยกออกมารวบรวมไว้นะครับบางทีอาจจะเป็นครึ่งปีขายครั้งหนึ่ง1ปีขายครั้งหนึ่งเงินตรงนั้นก็เก็บเข้ามาเป็นกองกลางของขอนะครับก็อย่างเช่นผมขอให้ทาสีใหม่เนี่ยเขาก็เอาเงินตรงนั้นนะครับมาซื้อสีนะครับแล้วก็เทศบาลก็แทบจะไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรเลยนะครับโครงการนี้นะครับที่ได้รับรางวัลเนี่ยผมต้องกราบขอบพระคุณนะครับทางพี่น้องประชาชนตำบลแม่แรงทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับที่ออกมาช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับซึ่งทำให้ได้รับรางวัลในปีนี้นะครับซึ่งก็เราก็จะดำเนินการต่อไปนะครับก็ตั้งเป้าไว้นะครับว่าจะพยายามลดปริมาณขยะนะครับแล้วก็ในสิ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือถุงพลาสติกเนี่ยนะครับกำลังจะดำเนินโครงการเพื่อแยกออกมานะครับเพื่อให้ขยะเหลือน้อยที่สุดเพื่อมาแอดก้อนนะครับแล้วก็นำไปขายบางทีก็ข้อจำกัดก็คือเชียงใหม่ลำพูนเชียงใหม่เนี่ยหรือว่าลำปางเนี่ยไม่มีโรงงานรีไซเคิลพลาสติกนะครับซึ่งมันอยู่ไกลนะครับมันบางทีก็อาจจะเป็นภาระทางงบประมาณที่ต้องแบกรับการขาดทุนนะครับในการที่จะดำเนินโครงการนะครับแต่ก็เป็นการลดปริมาณขยะนะครับซึ่งก็จะทำต่อไปครับ
1: ค่ะท่านนายกคะโครงการนะคะที่แผนพัฒนาของท่านนายกต่อไปในอนาคตของเทศบาลตำบลแม่แรงอะค่ะนอกจากการพัฒนาในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานแล้วอะค่ะตอนนี้รางวัลชนะเลิศของถนนได้มาละท่านคิดว่าถนนเส้นต่อไปอะค่ะในอนาคตท่านจะพัฒนาในส่วนของเส้นตรงไหนบ้างคะที่จะเข้ามาสู่แหล่งท่องเที่ยวของตำบลแม่แรงของเราอะค่ะ
0: จริงๆแล้วถนนทุกเส้นของตำบลแม่แรงนะครับก็อยู่ในระดับใกล้เคียงของถนนเส้นคลองงามป่าบุกแต่ถนนเส้นนี้ที่มีความสำคัญก็เพราะว่าเป็นถนนที่ผ่ากลางตำบลนะครับก็ยังมีถนนอีกหลายเส้นที่เราดำเนินการไปแล้วนะครับแล้วก็ถนนหลักในหมู่บ้านต้องบอกว่าขอนำเรียนว่าสวยสะอาดทุกเส้นปลอดภัยด้วยนะครับก็จะมีช่วงระหว่างหมู่บ้านนะครับแต่ถ้าเป็นในหมู่บ้านนะครับชาวบ้านช่วยกันรักษาอยู่แล้วดูแลอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะเป็นช่วงทางที่ไปสวนหรือว่าระหว่างหมู่บ้านนะครับที่ไม่มีบ้านคนตรงจุดนั้นนะครับก็ทางเทศบาลก็เข้าไปดูแลนะครับตลอดนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณในช่วงเทศกาลต่างๆนะครับซึ่งชาวบ้านก็จะรวมตัวกันนะครับทำจิตอาสาก็คือไปตัดหญ้าข้างทางอะไรให้นะครับแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับมันก็เป็นประเด็นย่อยโครงการย่อยนะครับที่เราทำแต่เป้าหมายของเทศบาลตำบลแม่แรงจริงๆแล้วก็คือการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับที่จะดึงชาวบ้านนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาในชุมชนนะครับไม่ว่าให้เป็นแหล่งค้าขายด้วยนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะนำมาในเรื่องของการซื้อผ้าอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นดอนหลวงหนองเงือกกองงามต้นพึ่งนะครับเราก็มีร้านค้านะครับตรงจุดนี้เราก็จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปแต่เราต้องรักษาความสะอาด นะครับเพื่อ

0: ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับในต่อไปเนี่ยเราจะก้าวไปถึงจุดนั้นนะครับแล้วไปสู่ความยั่งยืนครับ
1: ในส่วนของตำบลแม่แรงนะคะคงจะเรียนเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมกันนะคะซึ่งตำบลแม่แรงเรานะคะนอกจากถนนนะคะบ้านกองงามนะคะถึงบ้านประบุกหมู่ที่10แล้วที่เป็นถนนสวยงามแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่สามารถมาเลือกซื้อสินค้ามาช้อปปิ้งมีผ้าบาติกผ้าฝ้ายทอมือนะคะและรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าโอท็อประดับจังหวัดด้วยนะคะของตำบลแม่แรงนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคงจะใกล้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะทางเทศบาลตำบลแม่แรงนะคะก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านนะคะผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านเลยไม่ว่าจะเป็นท่านเมื่อกี้นะคะท่านท้องถิ่นจังหวัดลำพูนค่ะท่านรุ่งโรจน์สุนทรนะคะแล้วก็ยังมีอยู่กับเรานะคะตลอดรายการเลยนะคะฮันโหลเทศบาลนะคะก็คือท่านนายกเอกพงษ์ทุนอินนะคะซึ่งวันนี้นะคะในส่วนของดิฉันค่ะนางสาวสุริขวัญคำประนะคะเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่แรงรวมถึงท่านนายกเอกพงษ์ทุนอินท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรงคงจะขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะซึ่งในส่วนของรายการฮันโหลเทศบาลนะคะก็จะได้มาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดลำพูนนะคะเทศบาลทุกที่ของจังหวัดลำพูนที่จะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็แจ้งข้อมูลข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นแต่ละหน่วยงานนะคะซึ่งผ่านทางรายการฮัลโหลเทศบาลค่ะผ่านทางสถานีนะคะวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสวทจังหวัดลำพูนFM 95 MHz นะคะตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาจนถึง 9 นาฬิกาทุกๆวันพุธโดยสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งในส่วนของเทศบาลตำบลแม่แรงจะได้สับเปลี่ยนเวียนหมุนมานะคะจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งจะได้นำเสนอข้อมูลสิ่งดีๆอีกครอบหนึ่งนะคะจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นคงจะได้มาร่วมกับท่านนายกเอกพงษ์ทุนอินท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรงของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะในนามของเทศบาลตำบลแม่แรงค่ะพี่น้องประชาชนเทศบาลตำบลแม่แรงขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการในวันนี้เช้านี้ค่ะคงจะขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะซึ่งวันนี้คงจะทิ้งท้ายกับรายการฮัลโหลเทศบาลกับเทศบาลตำบลแม่แรงค่ะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะขอกราบคำว่าสวัสดีค่ะท่านนายกเอกพงษ์ด้วยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณด้วยนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพบผู้นำและภาคธุรกิจต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่ากดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบผู้นำและภาคธุรกิจต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจอาเซียน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าตลอด3วันที่ผ่านมาได้พบหารือกับผู้นำประเทศภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยโดยเน้นย้ำถึงความเป็นหุ้นส่วนและศักยภาพของไทยในฐานะประเทศที่มีความพร้อมด้านการลงทุนการผลิตและการเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าสำหรับในการกล่าวถ้อยแถลงที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนพร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนอกจากนี้จะย้ำถึงความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะช่วยยกระดับการยอมรับและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับนานาประเทศผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและเตรียมช่วยเหลือประชาชนในระยะนี้
10: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีได้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27กันยายน2569อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มดังนั้นขอให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงพร้อมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในหมู่บ้านผ่านหอกระจายข่าวหรืออุปกรณ์เตือนภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรกลเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: เขื่อนบางลางจังหวัดยะลายกระดับมาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569หลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที
11: ่และล่าสุดทางคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีมติปรับแผนระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่รองรับน้ำใหม่ปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันผ่านช่องทางปกติดำเนินการตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงกลางเดือนตุลาคม2569เพื่อพร่องน้ำและเตรียมรับกับปริมาณน้ำฝนที่จะหลากเข้ามาจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ในขณะที่สถานการณ์น้ำปัจจุบันข้อมูลณวันที่22กันยายน2569ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบัน 762.50 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 52.4% ของความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุด 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่รองรับน้ำคงเหลือ 691.86 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 47.6% เมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำปัจจุบันสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 135.75 ล้านลูกบาศก์เมตรอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้ลักษณะอากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนล่างค่ะโดยในบ่ายวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 22-24 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับสภาพอากาศจังหวัดลำพูนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่มีรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนตรวจวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนดังนี้ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 23.5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 35 องศาเซลเซียสมีปริมาณฝนรวมเดือนกันยายนวัดได้166มิลลิเมตรและมีปริมาณฝนรวมตั้งแต่ต้นปีวัดได้ 861.5 มิลลิเมตรโดยคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 35 องศาเซลเซียสพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสค่ะสำหรับรายงานปริมาณน้ำฝนรายอำเภอของจังหวัดลำพูนที่อำเภอบ้านทิปริมาณน้ำฝนวัดได้ 0.5 มิลลิเมตรและในเย็นวันนี้ที่จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาทีพรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:13 นาทีขอจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 888โรงพยาบาลสิริเวชลำพู

0: ติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปืนบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใจพื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านให้เป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
6: สื่อสารนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการนะร่วมสร้างประเทศไทยนะในเจ้าของวันปี23กันยายน2569วันนี้ป้ากันเจ้าของวันพุธเนาะแต่ว่าดีเจโอมต้องแจ้งคุณผู้ฟังก่อนว่าวันนี้เป็นรายการเทพนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าขณะนี้เนาะ9นาฬิกาของวันพุธนี้นะครับก็มีกิจกรรมนะครับดิฉันอมก็มาลงพื้นที่ทำข่าวกับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินริมแม่น้ำกวงนะครับขณะนี้นะก็ดิฉันอมก็อยู่ที่ศูนย์บริหารนักท่องเที่ยวนะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำปูนนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมกันทำความดีกันนะครับเพื่อเมืองลำปูนตีหน้าอยู่นะตั้งแต่9โมงเช้าวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมเนาะเก็บขยะทำความสะอาดทางเดินริมแม่น้ำกวงนะครับมีการปรับปรุงภูมิทัศน์มีการแยกคัดขยะเนาะคัดแยกขยะแล้วก็มีการรวมแรงรวมใจจิตอาสานะครับพัฒนาริมน้ำกวงนะครับก็มีหลายพื้นที่เนาะที่จะต้องทำความสะอาดหรือว่าปรับปรุงภูมิทัศน์กันวันนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็เป็นประธานกิจกรรมในวันนี้นะครับมีเวลาอยู่นะครับท่านใดที่พอจะมีเวลาว่างเนาะมารวมกันนะครับมาเป็นจิตอาสาพลังเล็กๆตียิ่งใหญ่เพื่อสังคมนะครับ9โมงถึง10โมงตันอยู่นะครับมาร่วมกันนะครับสร้างสังคมดีเริ่มได้ที่ตัวเราร่วมจิตอาสาเพื่อเมืองลำพูนนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับดิจูมก็ลงพื้นที่ไปทำข่าววันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับสำหรับกับสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นระยะนะครับไปพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งช่วงหน้ากลับมาพากันช่วงต่อไปของรายการครับ

ลับมาป้ากันช่วงที่2ของรายการกลับมาอัปเดตข่าวสารกันสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่านี่เนาะก็มีการประชุมนะคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีเรื่องที่คุณผู้ฟังนะควรติดจะได้รับทราบกันมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเนาะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40นี่นะจากเดิมนะครับจะได้ใจถึงวันที่30กันยายนนะครับแต่ว่ามติครม.ขยายเวลานะครับพร้อมทั้งฮือเงิน 1,000 บาทฮือใจในเดือนตุลาและก็พฤศจิกายนนะก็จะได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาไปจนถึง30พฤศจิกายน2569นะครับกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์ในวันที่1ถึง15ตุลาคม2569นะครับก็ยืดไป2เดือนนะครับเดือนละ500บาทนะครับ2เดือนก็ 1,000 บาทแถมส่วน1บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคมได้ 1,000 บาทนะครับอันนี้สรุปง่ายๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับแถมเรื่องนึงนะครับก็มีเป็นกิจกรรมเนาะรวมน้ำใจฮือกาชาดก็ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจการด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนในงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูนประจำปี2569ก็ไปร่วมบริจาค กันได้วันพฤหัสบดีที่29ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึงเวลา 12:00 นณบริเวณสนามจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับก็ไปร่วมกันได้นะครับสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับแล้วก็ร่วมบริจาคเงินสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธานะครับในวันที่29ตุลาคม2569ครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งช่วงหน้ามาติดตามสาระต่างๆที่เตรียมไว้อู้ไว้เอ่ยคุณผู้ฟังช่วงต่อไปครับ

ในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายและข้อมูลหลากหลายความซื่อสัตย์ยังคงเป็นคุณธรรมหลักที่ไม่เคยล้าสมัยเป็นเข็มทิศที่นำพาชีวิตให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องและสง่างามสถานที่สำคัญในการบ่มเพาะคุณธรรมนี้คือโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่ที่เยาวชนของชาติใช้เวลาด้วยมากที่สุดนอกจากครอบครัวความซื่อสัตย์เป็นมากกว่าการไม่โกหกเรามักจะนิยามความซื่อสัตย์อย่างง่ายๆว่าคือการไม่โกหกแต่สำหรับในทางปฏิบัติแล้วมีทั้งความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการยอมรับและรับผิดชอบต่อความผิดพลาดไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนการใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ในการเรียนและการทำงานโดยไม่พึ่งพาการทุจริตหรือการคัดลอกการรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับเพื่อนครูหรือแม้กระทั่งตนเองการสอนเรื่องความซื่อสัตย์จึงไม่เพียงแต่การห้ามปรามในสิ่งที่ทำผิดพลาดเท่านั้นแต่ยังต้องเป็นการสร้างความเข้าใจว่าการกระทำที่ซื่อสัตย์นั้นมีคุณค่าและนำมาซึ่งความภาคภูมิใจโรงเรียนสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการงอกงามของความซื่อสัตย์ผ่านกลยุทธ์ที่สำคัญหลายประการประการแรกการเป็นแบบอย่างที่ดีครูอาจารย์ต้องแสดงออกถึงความซื่อสัตย์อย่างสม่ำเสมอทั้งในเรื่องการรักษาคำพูดการตัดสินใจที่เป็นธรรมและการยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองอย่างเปิดเผยเพราะการกระทำสำคัญกว่าคำพูดประการที่2การสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการยอมรับความจริงนักเรียนต้องรู้สึกว่าพวกเขาไม่ถูกลงโทษอย่างรุนแรงเมื่อกล้าที่จะบอกความจริงหรือยอมรับความผิดพลาดการลงโทษที่สร้างสรรค์และเน้นการเรียนรู้จะช่วยให้นักเรียนเห็นว่าความซื่อสัตย์คือทางออกที่ดีที่สุดเสมอแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากประการที่3การบูรณาการในหลักสูตรด้วยการสอดแทรกแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบและความซื่อตรงเข้าไปในการทำงานกลุ่มการทำโครงงานและการประเมินผลเพื่อให้นักเรียนเห็นว่าคุณธรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงการลงทุนในการปลูกฝังความซื่อสัตย์ในวันนี้คือการลงทุนในการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตโรงเรียนจึงไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเท่านั้นแต่ยังเป็นสถาบันหลักในการหล่อหลอมจิตวิญญาณให้เข้มแข็งด้วยคุณธรรมที่ไม่อาจประเมินค่าได้เป็นเสมือนแสงสว่างที่ส่องนำทางให้เยาวชนของเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เปี่ยมไปด้วยความซื่อสัตย์และคุณธรรมสืบไป

กลับมาพักการช่วงสุดท้ายของรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะครับก็เชิญชวนกันทำคำหนึ่งสำหรับจิตอาสาทุกท่านนะครับใครที่พอจะมีเวลาเนาะมารวมกันเป็นพลังเล็กๆนะครับที่ร่วมสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อสังคมนะครับมาช่วยกันนะมารวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินริมแม่น้ำกวงนะครับณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำปูนนะครับวันนี้ตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปนะมาเดี๋ยวนี้ใกล้จะ10โมงแล้วยังมีกิจกรรมที่ร่วมกันทำนะครับเก็บผักตบชวาเก็บขยะทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับแล้วก็มาร่วมแรงร่วมใจมาเป็นจิตอาสามารวมเป็นสิ่งหนึ่งนะมารวมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆไปด้วยกันเนอร์ดิจิโอมก็ยังอยู่ในพื้นที่หั่นทำข่าวแล้วก็ลงมือเป็นจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินริมแม่น้ำกวงกับจิตอาสาทุกท่านในช่วงเช้าวันนี้ครับเอาละครับวันนี้ดิจิโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันติดหน้านะพุทธนานะสำหรับรายการรวมสร้างประเทศไทย9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศพร้อมจัดแผนประคองกิจการและมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
6: นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาลในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศเบื้องต้นพบพื้นที่เสี่ยงสูงประมาณ20จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดทางผ่านน้ำและพื้นที่รับน้ำเช่นพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีตราดและจันทบุรีอาจกระทบต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสตหลักร้อยแห่งและโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายสิบแห่งได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งทบทวนแผนประคองกิจการเพื่อรองรับไม่ให้น้ำท่วมเข้าอาคารพร้อมสำรองระบบไฟฟ้าน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสคช.เตรียมความพร้อมย่านยานพาหนะเรือและการขนส่งทางอากาศไว้รองรับแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นหญิงใกล้คลอดและผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่หากประเมินว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจะมีการเร่งแผนย้ายผู้ป่วยออกไปพักในสถานพยาบาลสำรองที่ปลอดภัยทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาออกประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากการเดินเรือในช่วงที่มีคลื่นลมแรงจนถึงวันที่27กันยายนนี้
7: นางสาวพัทราวดีส่งศรีนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเปิดเผยว่าจากการออกประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจึงขอให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้และให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยประจำเรือให้พร้อมใช้งานได้เสมอและให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้หลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศพื้นที่เสี่ยงใน3อำเภอ
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอระแงะสุขิรินและสุไหงโกลกหลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชประกาศพื้นที่เสี่ยงระหว่างวันนี้ถึง26กันยายนจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำป่าไหลลงจากพื้นที่ต้นน้ำรวมถึงน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำขณะเดียวกันยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันและล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกอำเภอเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: น้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
10: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
11: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริง ร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
12: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
13: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
12: หืมทำยังไงหรอ
13: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
12: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
13: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
14: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสภาเกษตรกรพบประชาชนครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเรานะครับในรายการสภาเกษตรกรพบประชาชนนะครับโดยสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนนะครับรายการที่จะคัดสรรสาระดีและข่าวสารการเกษตรนะครับให้กับทุกท่านผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนนะครับ FM 95เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศในทุกวันพุธสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับเริ่มตั้งแต่10นาฬิกาถึง11นาฬิกาครับโดยพบกับผมครับนายกิติพิชนะครับนายชนบทนักวิชาการเกษตรครับผม
2: ค่ะดิฉันปาริกาเกิดศิรินะคะเจด้านักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการค่ะ
1: วันนี้ก็สภาพฟ้าฝนก็ยังมีฝนตกอยู่นะครับโดยเฉพาะทางป่าสร้างที่เป็นที่ตั้งสำนักงานเรานะครับช่วงเย็นๆหรือว่าช่วงหัวค่ำเนี่ยก็ยังมีฝนอยู่นะครับก็ให้เรามาระวังนะครับมาเริ่มข่าวแรกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้ประกาศเตือนนะครับฉบับที่2นะครับในช่วงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณภาคเหนือ

0: ่างๆไปได้ด้วยดีนะครับโดยก็ควรระวังนะครับก็จะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับระมัดระวังบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับเพราะว่าพอฝนตกหนักตกแช่เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของน้ำป่าไหลหลากที่จะไหลมารวมกันบริเวณที่ราบลุ่มบางทีมันก็ล้นนะครับล้นลุ่มน้ำมาอันนี้ก็ให้มาระวังนะครับที่เราเคยประกาศเคยแจ้งเตือนไปแล้วเนา
1: ะ
0: เรื่องของการปฏิบัติตนนะครับเรื่องไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็นำอยู่นำไปไว้บนที่สูงนะครับเครื่องมือทางการเกษตรเช่นรถไถอะไรจอบเสียมอะไรต่างๆเครื่องพ่นยาที่เวลาเราเก็บไว้ตามเพิงนะตามที่พักตามไร่สวนร่องนานะครับหากมันอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากอันนี้เราก็เก็บรวมนะครับไปย้ายขึ้นไปบนที่สูงเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์มาอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของเครื่องมือที่ครับใช้ประกอบการเกษตรแล้วก็มันก็มีเรื่องราคาหากจะต้องไปจัดซื้อจัดหาใหม
1: ่
0: ในสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเครื่องจักรกลหรือว่าเครื่องมือทางการเกษตรอย่างเงี้ยถ้ามันเสียหายอะไรมาเนี่ยกว่าจะซ่อมกว่าจะเสร็จนะกว่าจะมาใช้ในการประกอบอาชีพก็ใช้ระยะเวลานานนะครับผม
1: ค่ะค่ะเรามาดูว่าจังหวัดอะไรนะคะที่คาดว่าได้รับผลกระทบกันบ้างค่ะในวันที่24กันยา2569นี้นะคะทางภาคเหนือของเราที่ได้รับผลกระทบนะคะได้แก่จังหวัดตากพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์ส่วน25กันยานะคะได้ผลได้แก่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนของเรานะคะลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและก็เพชรจะบูนค่ะวันที่26ถึง27กันยานะคะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบก็ได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะอันนี้ขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมค่ะแล้วก็อาจทำให้น้ำท่วมฉับพลันนะคะอันนี้จังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะในจังหวัดลำพูนของเราที่พูดถึงเมื่อกี้ก็ได้แก่วันที่25กันยาเนี่ยค่ะต้องระมัดระวังนะในอำเภอลี้ทุ่งหัวช้างควรระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ
0: ครับซึ่งที่เราก็ได้แจ้งไปทุกๆครั้งนะครับว่าฤดูฝนเนี่ยมันจะประกอบด้วย4ช่วงฤดูฝนนะครับก็ช่วงที่1เนี่ยเริ่มต้นฤดูฝนก็พฤษภาถึงมิถุนายนนะครับแล้วก็ช่วงที่2ก็คือปลายมิถุนาถึงกรกฎาอันนี้เป็นฝนทิ้งช่วงในช่วงที่3สิงหาถึงกันยาอันนี้อยู่เราอยู่ในช่วงนี้เป
1: ็
0: นช่วงที่เสี่ยงอันตรายที่สุดเพราะฝนมันจะชุกหนาแน่นนะครับมันจะเสี่ยงในการน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่นะครับจากนั้นไปเข้าสู่ช่วงที่4คือตุลาคมเนี่ยจะเปลี่ยนผ่านฤดูภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะฝนลดลงเริ่มมีอากาศเย็นนะครับซึ่งตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยเป็นช่วงที่3คือช่วงที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดนะครับมันจะฝนตกชุกหนาแน่นนะครับเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับในหลายพื้นที่นะครับซึ่งทางจังหวัดลำพูนของเราเนี่ยมันด้วยประกอบด้วยแม่น้ำหลักคือ 3-4 สายก็แม่น้ำกวงแม่น้ำทาแม่น้ำลีแล้วก็แม่น้ำปิงนะครับซึ่งในส่วนของแม่น้ำแม่ทาเนี่ยมันก็จะไหลออกมาที่ป่าซางนะครับมาทางแม่ทาออกป่าซางมันก็จะมาเจอแม่น้ำกวงแล้วก็ไปบรรจบกับแม่น้ำปิงนะครับส่วนแม่น้ำลีเนี่ยอย่างที่เราทราบก็ไหลมาจากทุ่งหัวช้างไปวกอ้อมโค้งมาเข้าลีนะครับบ้านโฮ่งแล้วก็เวียงกลางล่องไอ้ตรงเนี้ยเราก็ให้มันระวังนะครับโดยเฉพาะทางโซนลีเนี่ยเราจะได้ทราบข้อมูลบ่อยๆว่ามีการน้ำตาไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมตลิ่งล้นนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็เอาใจช่วยเนาะ
1: ค่ะอันนี้เรามาพูดถึงฟ้าฝนอากาศแล้วมาพูดถึงการใช้ปุ๋ยอินทรีกันบ้างค่ะมาดูหลักการการใช้ปุ๋ยอินทรีนะคะจะได้ผลดีอย่างนี้นะคะต้องใส่ในปริมาณที่เพียงพอแล้วก็เหมาะสมเสมอทุกๆปีนะคะเพื่อประโยชน์และต่อการปรับปรุงดินค่ะอันนี้อันแรกนะคะใส่รองก้นหลุมนะคะวิธีแบบนี้นะคะจะประหยัดแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะใส่ไม้ผลหรือว่าไม้ยืนต้นก็ได้ค่ะต้นที่มีระบบรากลึกใช้ผสมกับดินนะคะในอัตราส่วนดิน 2-3 ส่วนต่อปุ๋ย1ส่วนแล้วก็ใส่ปุ๋ยในปริมาณ 5-10 กิโลกรัมต่อหลุมค่ะในส่วนที่2นะคะใส่ในร่องแถวปลูกอันนี้เป็นวิธีที่2ค่ะเป็นวิธีประหยัดเหมือนกันค่ะแล้วก็มีประสิทธิภาพเหมือนกันใส่

0: ริมาณปุ๋ยเมื่อใช้ทั้งพืชอายุสั้นแล้วก็อายุยาวค่ะอัตราการใส่เนี่ยค่ะประมาณ 1.5 ถึง 2.5 ต้นต่อไร่อันนี้เป็นวิธีใส่ในร่องแถวปลูกต่อไปวานแล้วสับกรบอันนี้ใช้ยังไงคะใส่ปุ๋ยอินทรีค่ะในแปลงผลไม้หรือว่าพืชผักที่เราปลูกไว้เนี่ยค่ะโดยการวานโดยรอบๆแล้วก็สับค่ะกรบให้เรียบร้อยในส่วนของแปลงผักนะคะจะใส่ปุ๋ยอินทรีโดยการวานหลุมแปลงหนาประมาณ 1-3 นิ้วใช้จอบสับผสมคลุกเคล้าลงไปในดินนะคะลึกประมาณ4นิ้วหรือว่าลึกกว่านั้นก็ได้ถ้าพืชที่ลงหัวค่ะเป็นพืชลงหัวแปลงไม้ผลค่ะก็หว่านรอบๆ บริเวณโคนต้นนะคะห่างประมาณ 2-3 ฟุตออกไปจนถึงนอกทรงพุ่มประมาณ1ฟุตแล้วก็หว่านปุ๋ยประมาณหนา1นิ้วสับกบดินแล้วก็รดน้ำอันนี้อัตราส่วนการใส่นะคะประมาณ 40-50 กิโลกรัมต่อต้นต่อปีค่ะพืชไร่แล้วก็นาข้าวค่ะหว่านให้ทั่วแปลงค่ะแล้วก็ไถหรือว่ากรบนะคะหากใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียวควรใส่อย่างน้อย 1.5 ถึง 2.5 ต้นต่อไร่ค่ะอันนี้ข้อจำกัดของปุ๋ยอินทรีย์ค่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างมีธาตุอาหารพืชในปริมาณที่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีแต่ว่าต้นทุนการผลิตก็จะสูงกว่าค่ะข้อควรระมัดระวังค่ะแม้ว่าสิ่งขับถ่ายของสัตว์ทั้งมูลและก็ปัสสาวะจะนำไปใช้แปลงพืชได้ทันทีแต่หากใส่ปริมาณมากก็จะใกล้เกินไปความร้อนของมูลสัตว์นี่ก็จะทำลายรากอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นวิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ค่ะ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นการลดต้นทุนนะครับเพราะว่าในช่วงเนี้ยเรื่องของปุ๋ยเคมีเนาะเราอย่างที่เราทราบกันมันก็เป็นนำเข้าจากต่างประเทศก็ไม่ว่าจะเป็นทางตะวันออกกลางนะครับเราก็จะได้ทราบว่ามันก็จะมีเหตุการณ์เรื่องของสงครามเรื่องอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันก็ดีหรือว่าปุ๋ยเคมีซึ่งเรานำเข้าแม่ปุ๋ยมาจากทางนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ราคาปุ๋ยอะไรต่างๆสูงขึ้นนะครับแล้วก็การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับทางเลือกสำหรับเกษตรกรแล้วมันสามารถที่จะใช้พวกวัสดุในบ้านเศษใบไม้ใบหญ้าหรือว่าปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเนี่ยสามารถที่จะมาทำได้นะครับก็จะเป็นการลดต้นทุนแล้วก็เป็นการพึ่งพาตัวเองในส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆที่เรานำมาฝากนะครับส่วนอีกเรื่องต่อไปนี่ก็จะเป็นเรื่องของการปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยนะครับหลายๆที่หลายๆท้องที่เนี่ยทางที่เราผ่านไปทางเนี่ยทางโซนน้ำดิบที่ติดริมน้ำปิงอะไรเงี้ยเราก็เห็นสวนกล้วยสวนอะไรเยอะนะครับหรือไม่ก็เป็นลักษณะของพืชหลังบ้านพืชสวนครัวหลังบ้านนี่เราปลูกไว้หลังบ้านอาจจะมี 4-5-6 ต้นหรือว่า10ต้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของโรคเหี่ยวในกล้วยอันนี้ก็เป็นสาระของกรมนะครับของกรมวิชาการเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรนะครับก็จะมีข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชในโรคเหี่ยวในกล้วยนะครับอันนี้สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับอาการของมันใบเหลืองซีดและมักเหี่ยวพร้อมกันหลายใบนะครับแล้วก็ผลจะเน่าเละคล้ายเลือดอันนี้สำคัญเลยโดยเฉพาะบางท่านหรือว่าบางส่วนที่ปลูกเป็นกล้วยหอมนะกล้วยหอมทองกล้วยไข่อันนี้เรียกว่ามีมูลค่าสูงนะครับมันก็จะเกิดความเสียหายได้นะครับการแพร่ระบาดเนี่ยเกิดจากหน่อพันธุ์นะครับเกิดจากดินเกิดจากน้ำนะครับอุปกรณ์ทางการเกษตรก็อย่างเช่นเราขุดกล้วยหลุมนี้สวนนี้อันใช้จอบใช้อะไรอย่างเงี้ยครับขุดแล้วเราสับลงไปในดินเนี่ยบางทีดินมันติดมากับจอบจอบเสียมที่เราขุดเนี่ยเราไปขุดแปลงอื่นสวนอื่นต้นอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นพาหะไม่ได้นะครับโดยเชื้อเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ในดินเนี่ยครับได้นานถึง18เดือน18เดือนก็คือ1ปี6เดือนนะครับ1ปีก็12เดือนบวก6บวกอีกครึ่งปีก็เป็น1ปีกับ6เดือนอันนี้หมายถึงว่าถ้ามันอยู่ของมันอย่างนั้นนะแต่ถ้ามันแบบดินชุ่มชื้นเหมาะกับการเจริญเติบโตมันก็อยู่ได้มากได้นานกว่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงนะโรคเหี่ยวในกล้วยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเนี่ยครับ การป้องกันกำจัดเนี่ยครับการป้องกันและกำจัดเนี่ยกำจัดต้นที่เป็นโรคเนี่ยครับถ้าเราเห็นมีอาการว่าเป็นใบเหลืองซีดและมักเขียวพร้อมกันหลายใบเนี่ยใบนะครับแล้วก็ท่อลำเลียงเนี่ยถูกทำลายเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเวลาเราเหี่ยวๆปุ๊บเราสงสัยเอ้ยมันใช่ไหมเราตัดต้นเราไปดูตรงแกนกลางท่อลำเลียงมันนะครับให้เห็นหยวกเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลถ้ามันเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลให้สันนิษฐานไว้ก่อนแล้วหากในกอเดียวกันเนี่ยมันมีผลเนี่ยเราก็ดูว่าผลมันเน่าเละคล้ายเลือดหรือไม่ถ้าใช่นี่ก็สันนิษฐานไปก่อนว่ามันอาจจะเป็นโรคนะครับกำจัดต้นที่เป็นโรคให้หมดโดยใช้สารกำจัดวัชพืชได้แก่บิวโทเรียนะครับเอเตอร์นะครับนะโรยด้วยปูนขาวรอบกอเพื่อกำจัดการแพร่ระบาดนะครับอบดินฆ่าเชื้อก่อนปลูกอันนี้ในโดยที่ปลูกเป็นมูลค่าสูงพวกกล้วยไข่กล้วยอะไรอย่างนี้ครับอบดินฆ่าเชื้อในหลุมก่อนปลูกด้วยยูเรีย80กิโลกรัมปูนขาว800กิโลกรัมต่อพื้นที่1,600ตารางเมตรทิ้งไว้อย่างน้อย 3-4 สัปดาห์นะครับ4416ก็400คูณ400เมตรนะครับ4416ประมาณ40คูณ40เมตรกว้าง40ยาว40เมตรนะครับแล้วก็ใช้หน่อพันธุ์ปลอดโรคนะครับปลูกด้วยหน่อปลอดโรคจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับหรือต้นพันธุ์ที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออันนี้ในกรณีที่เป็นกล้วยที่เป็นมูลค่าสูงนะครับพวกกล้วยไข่กล้วยหอมทองกล้วยอะไรเนี่ยที่เขาส่งออกนอกเนี่ยเขาจะเพาะเลี้ยงด้วยเนื้อเยื่อนะครับแล้วก็การบำรุงต้นใช้ชีวพันธุ์นะครับจัดการดินและปุ๋ยให้เหมาะสมตามระยะการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็การป้องกันแมลงพาหะเนี่ยครับตัดปีป้ายด้วยฝุ่นแดงที่ลอยแผลหรือห่อเครือเพื่อป้องกันแมลงพาหะอันนี้เราจะสังเกตได้เวลาเราพอกล้วยปุ๊บพอเรามันออกมาเป็นเครือ
0: ค่ะ
1: นะพอมันได้หวีตามจำนวนที่เราต้องการอย่างเช่นอันไว้5หวี10หวีเราก็จะตัดปีมันนะครับตัดปีมันแล้วก็ในส่วนของที่เป็นแผลรอยตัดเนี่ยเราก็ต้องทาด้วยฝุ่นแดงนะครับเพื่อป้องกันเชื้อราเชื้อแบคทีเรียที่มันมีอยู่ในอากาศเนี่ยมันอาจจะเข้าไปได้เพราะพวกนี้มันเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะบางทีมันอาจปิวมากับลมหรือว่ามีแมลงพาหะอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าไปได้งั้นเราก็ห่อไว้นะครับห่อไว้ป้องกันนะครับมันก็จะเป็นการลดนะได้นะครับแล้วก็ทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการเกษตรนะครับอันนี้สำคัญเลยเวลาจอบเราเสียมเราเข้าไปในแปลงแล้วเราสังเกตว่าเอ้ยในส่วนเราเนี่ยมันน่าจะมีโรคนี้เข้ามาแล้วแหละ
0: ค่ะ
1: เป็นไงทุกๆครั้งที่เราจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าเสร็จภารกิจในวันเนี้ยเราต้องทำความสะอาดนะครับ
0: อ
1: ันนี้อาจจะพ่นด้วยแอลกอฮอล์ครับ 70% นะหรือน้ำยาฟอกขาวผสมน้ำความเข้มข้น 0.5-1%ถ้ามันไม่มีมันยากหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ราดด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำมาแล้วครับวิกซอร์อย่างเงี้ยจุ่มไปเลยนะเป็ดโปอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปแล้วก็หมายถึงว่าท่านก็ต้องล้างทำความสะอาดก่อนนะพอล้างทำความสะอาดเสร็จปุ๊บแล้วค่อยเอามาจุ่มมาแช่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นกรดมันกัดแล้วพวกแบคทีเรียเป็นอะไรผนังเซลล์มันไม่ได้หนามันสามารถที่จะกัดก่อนให้จุลินทรีย์ตายได
0: ้ค่ะ
1: พอเสร็จปุ๊บทิ้งไว้สัก1นาที2นาที3นาที10นาทีอย่างเงี้ยก็ค่อยไปล้างออกเพราะถ้าท่านไม่ล้างออกมันเป็นกรดแล้วพวกอุปกรณ์ทางการเกษตรเนี่ยมันเป็นเหล็กกรดเจอเหล็กมันก็กัดเกิดสนิมได้อันนี้ก็ต้องให้เรามาระวังนะครับเลือกใช้ให้ถูกวิธีเนาะ
0: ค่ะ
1: ครับนะ
0: ค่ะเอามาดูโรคของใบสีส้มในข้าวกันบ้างค่ะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรเชื้อสาเหตุนะคะของเกิดจากเชื้อไวรัสค่ะเรียกว่า HTBV ค่ะและก็เชื้อ RTSV ค่ะลักษณะอาการนะคะต้นข้าวเป็นโรคได้ทั้งระยะต้นกล้าแล้วค่ะและก็แต่กอตั้งท้องหรือว่าหากได้รับเชื้อตอนข้าวอายุอ่อนเนี่ยค่ะข้าวก็จะเสียหายมากกว่าได้รับเชื้อตอนข้าวตั้งท้องออกรวงค่ะข้าวก็เริ่มแสดงอาการตั้งแต่

0: ายุ15-20 วันเลยค่ะทั้งนี้นะคะแล้วแต่ข้าวจะได้รับเชื้อระยะใดค่ะการเริ่มต้นนะคะก็จะเริ่มจากมีสีเหลืองสลับเขียวค่ะลักษณะก็จะมีสีเหลืองสลับเขียวต่อมาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเริ่มจากปลายเข้าหาโคนใบค่ะอันนี้ถ้ามีอาการรุนแรงนะคะในระยะต้นกล้านะคะต้นข้าวก็อาจจะถึงตายได้อันนี้ถ้าการแสดงหลังปักดำหรือว่าเริ่มสังเกตได้ที่ใบเช่นกันค่ะต้นที่เป็นโรคจะเตี้ยก็แกร่งค่ะอันนี้นะคะช่วงต้นจะสั้นกว่าปกติมากค่ะใบใหม่ที่โผล่ออกมาเนี่ยค่ะตำแหน่งต่ำกว่าใบต้นต่อใบค่ะถ้าเป็นรุนแรงก็อาจจะตายทั้งกอได้อันนี้ถ้าไม่ตายเมื่อถึงระยะออกรวงก็รวงก็จะเล็กแล้วก็ออกรวงน้อยค่ะแล้วก็ออกล่าช้ากว่าปกติการป้องกันนะคะการป้องกันกำจัดพันธุ์ต้นต้านมะเร็งเพลี้ยเนี่ยค่ะเกิดจากมะเร็งที่นำโรคนะครับได้แก่มะเร็งเพลี้ยค่ะจักกระจันสีเขียว อันนี้การป้องกันนะคะกำจัดพันธุ์ต้นกล้านะคะที่ได้รับจากต้านมะเร็งเพลี้ยจักกระจันสีเขียวเนี่ยค่ะเช่นกข.1แล้วก็กข.3เนี่ยค่ะกำจัดวัชพืชแล้วก็พืชที่อาศัยของเชื้อไวรัสแล้วก็มะเร็งที่นำพานะคะแล้วก็ใช้สารป้องกันมะเร็งพาหนะพาหะได้แก่ใช้สารฆ่ามะเร็งในระยะที่มะเร็งเป็นตัวอ่อนนะคะเช่นไดโนทีโฟรินค่ะหรือว่าไม่ควรใช้สารฆ่ามะเร็งผสมกันหลายๆชนิดหรือว่าใช้สารฆ่ามะเร็งผสมสารกำจัดโรคพืชหรือว่าสารกำจัดวัชพืชค่ะเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของสารมะเร็งเนี่ยค่ะลดลงค่ะลักษณะก็จะเป็นสีส้ม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เหี่ยวแล้วก็มีสีส้มเริ่มจากปลายใบนะครับเข้าหาโคนอันนี้เป็นลักษณะที่เราจะสังเกตพึงสังเกตได้นะครับโดยเฉพาะทางลำพูนเรานะครับก็จะมีบางส่วนบางพื้นที่ที่ยังปลูกข้าวทำนาข้าวอยู
0: ่
1: ก็ให้ระมัดระวังนะครับอาจจะมีอาการโรคพวกนี้เข้ามาได้เนาะส่วนโรคข้าวนะครับก็จะมีเกี่ยวกับโรคของขอบใบแห้งในนาข้าวนะครับอันนี้ก็สาเหตุนี่ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับโรคสามารถเนี่ยพบได้ตั้งแต่ระยะก้าจนถึงระยะออกรวงนะครับในระยะก้าใบล่างจะปรากฏจุดช้ำเล็กๆนะครับบริเวณขอบใบต่อมา 7-10 วันเนี่ยจะขยายเป็นแถบสีเหลืองยาวนะครับใบที่เป็นโรคจะแห้งและมีสีเขียวซีดนะครับเป็นสีเทานะครับหลังปักดำประมาณ1-1เดือนครึ่งเนี่ยในข้าวจะแสดงอาการรอยขีดช้ำที่ขอบใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและมีหยดน้ำสีครีมนะครับลักษณะคล้ายยางสนเกิดขึ้นต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและหลุดออกไปกับน้ำหรือฝนซึ่งเป็นสาเหตุให้โรคแพร่ระบาดได้แผลจะลุกลามไปตามความยาวและความกว้างของใบครับขอบแผลมีลักษณะเป็นลายหยักและเปลี่ยนเป็นสีเทาในระยะหลังใบที่เป็นความยาวและความกว้างของใบขอบแผลมีลักษณะเป็นลายหยักและเปลี่ยนเป็นสีเทาในระยะหลังนะครับใบที่เป็นโรคและแห้งม้วนตัวตามความยาวของใบในขณะที่ต้นข้าวอ่อนแอและเชื้อโรคแรงจะทำให้ท่อน้ำท่ออาหารอุดตันส่งผลให้ต้นข้าวเหี่ยวแห้งและตายทั้งต้นอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็ให้สังเกตนะครับการป้องกันและกำจัดใช้พันธุ์ข้าวที่ต้านทานเช่นพันธุ์สุพรรณบุรี60-90สุพรรณบุรี1สุพรรณบุรี2กข7ก็ขอ23นะครับในดินที่อุดมสมบูรณ์ครับไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากนะครับแล้วก็ไม่ควรระบายน้ำจากแปลงที่เป็นโรคไปสู่แปลงอื่นนะครับเพราะว่าเชื้อโรคมันจะไหลไปตามน้ำมันจะเข้าสู่แปลงอื่นได้นะครับควรระวังการเกิดโรคนะครับถ้าปลูกข้าวพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคนี้เช่นข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105ก็ขอ6นะครับเหนียวสันป่าตองพิษโรค2ชัยนาท1นะครับเมื่อเริ่มพบอาการของโรคบนใบข้าวให้ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชเช่นไอโซโพโทโอเลนนะครับฉีดพ่นนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารจากกรมการข้าวนะครับอันนี้ก็ให้เรามาระวังนะครับผม
0: ค่ะเรามาจบที่โรค กันแล้วเรามาประชาสัมพันธ์กันบ้างดีกว่าค่ะประชาสัมพันธ์ค่ะเป็นโครงการดีๆนะคะของบุญหลานเกษตรกรค่ะอันนี้สภาเกษตรกรแห่งชาติ

0: ค่ะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะวิทยาเขตกำแพงแสนค่ะนักจังหวัดนครปฐมนะคะประจำปี2570ค่ะเปิดรับสมัครค่ะนักศึกษาค่ะรับออนไลน์รับสมัครออนไลน์นะคะเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะคณะเกษตรและก็คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ค่ะกำหนดการรับสมัครนะคะ2ครั้งค่ะครั้งที่1นะคะ1ตุลาคมค่ะถึง5พฤศจิกายนค่ะ2569นี้แล้วก็ครั้งที่2 1ธันวาคม2569ถึง10กุมภาพันธ์2570ค่ะมาดูคณะที่รับสมัครมีอะไรบ้างนะคะคณะเกษตรนะคะสาขาเกษตรศาสตร์สาขาเครื่องจักรกลและก็มิคาทรอนิกเกษตรค่ะแล้วก็สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรค่ะคณะที่2นะคะคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ค่ะอันนี้วทบนะคะสาขาวิชาการเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาค่ะวงเล็บภาษาไทยปกติ
1: หลักสูตรภาษาไทย
0: ค่ะอันนี้กลุ่มวิทยาศาสตร์นะคะเกรดเฉลี่ยนะคะไม่ต่ำกว่า2คณะศึกษาศาสตร์ก็เช่นกันค่ะการติดต่อรับสมัครนะคะสามารถดูได้เว็บไซต์ของสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศค่ะอยู่จังหวัดไหนก็เข้าไปสมัครแล้วก็สอบถามได
1: ้ครับของสภาเกษตรกรจังหวัดนั้นๆ นะคร
0: ับ
1: ของลำพูนเราก็เข้าไปในเว็บเพจของเว็บเพจ Facebook อะไรเงี้ยของสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนนะครับก็จะมีบอกอยู่นะครับรายละเอียดก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับเพราะหลายๆท่านหลายๆคนหลายๆน้องๆหลายๆอาจจะมีความสนใจนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าอันนี้มันเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนก็คือถ้าไปเรียนมันต้องไปเรียนที่นครปฐมนะครับมันก็อาจจะไกลนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันเดินทางสะดวกอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของสภาเกษตรของเรานะครับก็จะมีการเปิดตัวนะครับแพลตฟอร์มเกษตรกรวงในนะครับอันนี้ก็จะเป็นทาง LINE Official นะครับท่านสามารถที่จะแอด LINE นะครับแอด LINE ได้แอด LINE ได้นะครับระบบสื่อสาร2ทางบน LINE Official Account นะครับให้เกษตรกรมีส่วนร่วมนะครับสะท้อนนะครับสะท้อนการตื่นตัวต่อนโยบายภาครัฐที่มีผลกระทบต่อภาคการเกษตรได้โดยตรงนะครับสามารถที่จะแอดเพื่อนเรียกว่าเพิ่มเพื่อนนะครับเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนใน LINE Official นะครับพิมพ์ลงไปเลยครับเกษตรกรวงในนะครับลงทะเบียนข้อมูลพื้นฐานแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปไทย ID นะครับอันนี้พอท่านเพิ่มเพื่อนเพิ่มอะไรแล้วหากมีข้อเสนอมีอะไรสามารถที่จะส่งตรงนะครับไปทางแอปพลิเคชันนี้ได้ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติก็จะรวบรวมประเด็นปัญหาความต้องการต่างๆเนี่ยเพื่อจะนำเสนอต่อภาครัฐภาคหน่วยงานราชการอื่นๆต่อไปอันนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มเพื่อนได้นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลได้ครับผมวันนี้ก็ครบถ้วนเนาะทั้งข่าวสารนะครับข่าวสารไม่ว่าจะเป็นโลกสภาพดินฟ้าอากาศนะครับสภาพดินฟ้าอากาศหรือแม้แต่ข่าวสารโอกาสทางการศึกษาของการบุตรหลานเกษตรกรแล้วก็ช่องทางการติดต่อนำเสนอนโยบายนะครับหากมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถที่เข้าไปใน Facebook Fanpage
0: ของ
1: สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนหรือไม่ก็อาจจะไปหาพวกเราโดยตรงที่สำนักงานเรา
0: ที่ว่าการอำเภอป่าซางค่ะสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนได้เลยค่ะสามารถเข้าเดินเข้าไปได้เลยค่ะ
1: ครับสามารถจะสอบถามได้โดยตรงเนาะครับ
0: ค่ะ
1: ครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลากันไปก่อนแล้วก็พบกันในครั้งต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาแสวงหาพันธมิตรส่งเสริมเทคโนโลยีแห่งอนาคตและความยั่งยืนพร้อมเปิดรับนักลงทุน
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาณอาคาร Bank of America Tower นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนด้วยเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศขณะที่ประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศซึ่งชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทั้งการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในเดือนหน้าสำหรับการพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสนับสนุนเป้าหมายของไทยก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคส่วนการหารือกับผู้บริหารทิสโก้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนและเราจะตัดใจสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนรีชาร์จฝันแสนสุขรายงาน
1: กรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้เพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่อง
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องตามมติคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำคาดว่าตั้งแต่วันนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42จังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นสูงสุดแต่ 1,800 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขา300ถึง400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจะทำให้มีน้ำไหลเข้าสู่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสูงถึง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่วันนี้ปริมาณน้ำที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานี43จังหวัดชัยนาท 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะประสานจังหวัดแจ้งให้ประชาชนทราบซึ่งการปรับเพิ่มจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนอกแนวคันกั้นน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ผู้นำโลกเร่งกำกับดูแลความเสี่ยงของเทคโนโลยี AI และยุติสงครามที่เกิดขึ้นนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่2ในวันที่31ธันวาคมนี้โดยเรียกร้องให้บรรดาผู้นำโลกเร่งกำกับดูแลความเสี่ยงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมทั้งยุติสงครามและใช้แนวทางแก้ไขปัญหาแบบ2รัฐเพื่อชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ผู้ที่ก่อมลพิษต้องเป็นผู้ชดใช้ในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและขอให้ร่วมกันผลักดันการปฏิรูปสหประชาชาติและสถาบันระหว่างประเทศนายกูเตเรสยังใช้โอกาสนี้อำลาบรรดาผู้นำระดับโลกซึ่งส่วนใหญ่ได้ร่วมงานกันตลอดระยะเวลา10ปีที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติโดยเน้นย้ำว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดหรือทำสิ่งใดเขาจะยังคงเชื่อมั่นว่าสันติภาพเกิดขึ้นได้และจะยึดมั่นในค่านิยมของกฎบัตรสหประชาชาติต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที
9: ่ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: น้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
11: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
12: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริง ร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
13: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
14: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
13: หึทำยังไงหรอ
14: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
13: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
14: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
15: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
16: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
15: ขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับ

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ค่ะรายการนี้เกิดจากความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องชาวลำพูนพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงค่ะสำหรับวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวนาทีหันกล้าจากฝ่ายใบขับขี่ค่ะวันนี้นะคะท่านไหนที่กำลังมีแผนจะโกอินเตอร์ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะหรืออยากจะรถทริปขับรถเที่ยวเล่นรับลมชิลๆท่ามกลางวิวสวยๆห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะเพราะวันนี้เราจะมี How to สำคัญมาฝากกันค่ะใช่แล้วค่ะสิ่งนั้นก็คือใบขับขี่สากลนั่นเองหลายคนคงคิดว่าทำยากแต่จริงๆแล้วบอกเลยว่าง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยรายละเอียดด้วยกันค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงที่สองนี้นะคะอย่างที่เราบอกไปค่ะสำหรับใครที่กำลังมีแผนจะโกอินเตอร์ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วอยากจะรอทิปขับรถเที่ยวเล่นหรือขับรถเพื่อทำธุระต่างๆเองนะคะวันนี้เรามี how to สำคัญนะคะมาฝากกันว่าการทำใบขับขี่สากลหรือชื่อทางการใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศนั่นเองนะคะหลายคนคงคิดว่าทำยากแต่จริงๆแล้วบอกเลยว่าง่ายมากเลยนะคะปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราออกไปขับขี่สากลได้2แบบตามอนุสัญญาของสหประชาชาติซึ่งเราต้องเลือกให้ถูกกับประเทศที่เราจะไปนะคะแบบที่1อนุสัญญาเจนีวา1949มีอายุการใช้งาน1ปีสามารถใช้ได้102ประเทศโดยประเทศที่รองรับฮิตเลยก็คือสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียค่ะแบบที่2ค่ะอนุสัญญาเวียนนา1968มีอายุการใช้งานสูงสุดถึง3ปีหรือเท่ากับอายุใบขับขี่ในไทยที่เราถือนะคะสามารถใช้ได้91ประเทศซึ่งประเทศที่รองรับส่วนใหญ่จะเป็นประเทศแถบยุโรปเช่นฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีค่ะสวิตเซอร์แลนด์รวมถึงแถบประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และเวียดนามด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆแล้วช่วงหน้าเรากลับมาคุยรายละเอียดกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการแล้วนะคะทีนี้เรามาเตรียมความพร้อมเอกสารที่เราต้องเตรียมกันไปก่อนที่เราจะเดินทางนะคะที่เราจะมายื่นเอกสารนะคะ1ค่ะหนังสือเดินทางฉบับจริงนะคะ2บัตรประชาชนฉบับจริงนะคะ3ใบขับขี่ฉบับจริงนะคะใบขับขี่ไทยนะคะโดยใบขับขี่รถจักรยานยนต์รถยนต์ส่วนบุคคล5ปีหรือใบขับขี่รถพรบขนส่งที่ยังไม่หมดอายุหรือใบขับขี่รถตลอดชีพนะคะรูปถ่ายขนาด4คูณ5เซนติเมตรนะคะพื้นหลังสีขาวสวมชุดสุภาพเสื้อคอปกคอเชิ้ตนะคะชุดสูทนะคะเป็นกระดาษลักษณะกระดาษอัดรูปผิวด้านที่สามารถประทับตาสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบกได้นะคะจำนวน2รูปแต่อย่าลืมนะคะเวลาที่เราขับรถไปที่ต่างประเทศนอกจากใบขับขี่สากลแล้วต้องพกใบขับขี่ไทยตัวจริงไปด้วยทุกครั้งนะคะเพราะบางประเทศเขาขอดูควบคู่กันนะคะและที่สำคัญที่สุดคือต้องศึกษากฎจราจรบ้านเมืองของเขาด้วยให้ดีนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับค่าธรรมเนียมนะคะในการทำใบขับขี่สากลอยู่ที่505บาทค่ะส่วนท่านใดที่ติดธุระไม่สะดวกเข้ามาติดต่อที่สำนักงานขนส่งนะคะสามารถทำใบขับขี่สากลบนแอปพลิเคชันเป่าตังด้วยกันง่ายๆโดยเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะเลือกบริการกรมการขนส่งทางบกหรือขับรถนะคะจากนั้นเลือกอนุสัญญา ประเทศที่เราจะเดินทางไปพร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนนะคะระบบจะแสดงขั้นตอนการขอความยินยอมในการจัดข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเพื่อเตรียมสแกนใบหน้าในการยืนยันตัวตนอัพโหลดรูปภาพตามคำแนะนำที่ระบุพร้อมกรอกที่อยู่ในการจัดส่งใบอนุญาตดำเนินการชำระเงินได้ภายในแอปเป่าตังจำนวน575บาทแค่นี้ท่านก็รอรับใบขับขี่สากลอยู่ที่บ้านได้เลยค่ะโดยทางขนส่งนะคะจะจัดส่งทางไปรษณีย์นะคะใช้เวลาประมาณ 5-7 วันทำการค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันเพาะๆนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาสู่ช่วงที่4กันค่ะ

เวลาผ่านไปไวมากจริงๆค่ะท่านคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วในวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะคะดิฉันนางสาวณัฐธีหันกล้านะคะในนามตัวแทนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะคะอยากขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะอย่าลืมนะคะหากคิดถึงการหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องใบขับขี่งานทะเบียนรถหรือการตรวจสภาพรถเรามีนัดกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 นไปจนถึงเที่ยงตรงทางขึ้น FM 95 MHz แห่งนี้ค่ะหรือสามารถติดต่อผ่านทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนโทร053-525-548ต่อ106หรือ053-525-551ค่ะก่อนจากกันไปวันนี้ขอฝากไว้สักนิดนะคะวินัยจราจรเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพบหารือผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกกรมชลประทานแจ้งเตือนจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นผู้นำฝรั่งเศสเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่พลเรือนเป็นการชั่วคราววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้3-0เซตได้เหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพบหารือผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกและสร้างความเชื่อมั่นพร้อมรับการลงทุน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้โอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้ระยะเวลา3วันที่อยู่นครนิวยอร์กอย่างคุ้มค่าโดยได้มีโอกาสพบหารือกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยและต่างประเทศรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วแต่ครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นในประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนจากต่างชาติสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตของประเทศไทยด้านเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อมตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติช่วยส่งเสริมประเทศไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศปริชนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Bank of America, Microsoft, Pacific Investment Management Company, LLC หรือ PIMCO นักลงทุนสถาบันการลงทุนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศรวมถึงช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยทางด้านประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศชื่นชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทั้งการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในเดือนหน้านี้ด้วยขณะที่การพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ AI โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการพัฒนาทักษะบุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคส่วนการหารือกับผู้บริหารพิมโก้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนตลอดจนปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการเปิดรับเงินทุนและความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศประเทศไทยไม่ได้ต้องการแค่เพียงเงินทุนที่นำเข้ามาแต่ต้องการพาร์ทเนอร์ที่จะร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคต ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากผลประกอบการและอันดับความน่าเชื่อถือของไทยได้รับการปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ก็ปรับตัวดีขึ้นทั้งนี้นักลงทุนสนใจสอบถามนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและจีนโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและจุดแข็งของประเทศไทยต่อนานาประเทศพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดและการกู้เงินยังคงอยู่ภายใต้เพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดทำให้นักลงทุนพอใจอาเซียนเห็นชอบให้เร่งบังคับใช้พิธีสารแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนภายในปีนี้เพิ่มโอกาสทางการค้าและลดอุปสรรคผู้ประกอบการไทย
3: นางสาวพิริดาภพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนครั้งที่40ว่าอาเซียนเห็นชอบเร่งบังคับใช้พิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนภายในปีนี้จากเดิมกำหนดไว้ที่วันที่1มิถุนายน2570ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าอาเซียนได้เร็วขึ้นเพิ่มโอกาสทางการค้าและลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยรวมทั้งช่วยให้อาเซียนมีความพร้อมรับมือความผันผวนและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้ไทยยังร่วมผลักดันการยกระดับระบบอาเซียนซิงเกิลวินโดว์เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันสามารถแลกเปลี่ยนหนังสือรองรับถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์และใบขนส่งสินค้าอาเซียนได้ครบทั้ง10ประเทศแล้วและอยู่ระหว่างเร่งเชื่อมโยงใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขภาพสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกประเทศซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินพิธีการทางการค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าของผู้ประกอบการไทยในภูมิภาคผู้ริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมงาน InnoTrains 2026ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีต่อยอดความร่วมมือกับญี่ปุ่นในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟมุ่งสร้างรายได้และยกระดับระบบรางไทย
4: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงาน InnoTrain 2026ณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อศึกษาเทคโนโลยีและหารือความร่วมมือกับหน่วยงานและผู้ประกอบการระบบรางชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นในการหารือครั้งนี้ครอบคลุมทั้งการต่อยอดความร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือไจก้าในการศึกษารูปแบบการบำรุงรักษารถไฟชานเมืองสายสีแดงการนำเทคโนโลยี AI จากโตเกียวเมโทรมาตรวจวัดความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรร่วมกับบริษัทฮิตาชินอกจากนี้ JR East สนใจหารือร่วมกับบริษัท SRT Asset จำกัดเพื่อนำประสบการณ์มาต่อยอดพื้นที่ศักยภาพของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะโครงการพัฒนาย่านสถานีรถไฟธนบุรีสู่เมืองแห่งการแพทย์บนพื้นที่148ไร่ติดกับโรงพยาบาลศิริราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังเปิดเผยถึงเป้าหมายสำคัญในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ว่าพื้นที่ของการรถไฟหลายแห่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพหากสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงกับระบบขนส่งที่อยู่อาศัยการแพทย์การค้าและบริหารสาธารณะจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้โดยสารสร้างรายได้ใหม่ให้กิจการรถไฟและทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มที่หลังจากนี้จะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลจากการหารือไปศึกษาต่อยอดให้เกิดความร่วมมือและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อประเทศไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: ก ระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมใช้แพลตฟอร์มทราฟี่ฟองดูเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนของภาครัฐทั่วประเทศยกระดับการให้บริการประชาชนที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้เห็นชอบการขยายผลการใช้แพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองหรือทราฟฟี่ฟองดูเป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศไทยพร้อมมอบหมายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐทุกจังหวัดทั่วประเทศพิจารณานำแพลตฟอร์มดังกล่าวมาใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนและเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวกระทรวงอว.โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี2561เพื่อเป็นบริการกลางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนทั่วประเทศและยกระดับบริการภาครัฐสู่รัฐบาลที่ท่านโดยมีลักษณะเป็นระบบรวมศูนย์การรับแจ้งที่นำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้งานร่วมกันซึ่งมีจุดเด่นในการจัดเก็บข้อมูลปัญหาด้วยภาพถ่ายและระบุพิกัด GPS อัตโนมัติช่วยลดขั้นตอนและงบประมาณของรัฐอำนวยความสะดวกให้ประชาชนรายงานปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าให้คะแนนความพึงพอใจและตรวจสอบความโปร่งใสได้ทันทีซึ่งการขยายผลการใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เป็นบริการกลางของภาครัฐทั่วประเทศในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นมีช่องทางร้องเรียนที่สะดวกมีความโปร่งใสในการติดตามผลขณะที่ภาครัฐสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลดความซ้ำซ้อนของการทำงานตลอดจนมีข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณและวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญหาโครงสร้างพื้นฐานหรือบริการสาธารณะที่ล่าช้าพร้อมทั้งยกระดับดัชนีภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของภาครัฐทางนี้ได้มอบหมายให้ทีมผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลศักยภาพการรองรับข้อมูลการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และการสนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเต็มกำลังสำหรับที่ผ่านมามีหน่วยงานใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue แล้วใน37จังหวัดมีการแจ้งเรื่องรวมทั้งสิ้นเกือบ2ล้านเรื่องและแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้วกว่า1ล้าน5แสนเรื่องหน่วยงานที่มีการใช้งานสูงสุด5ระดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานกสทช.และศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชนหรือสายด่วน GCC 1111ส่วนประเภทเรื่องที่มีการแจ้งสูงสุด5ระดับแรกได้แก่ไฟฟ้าถนนทางเท้าการผิดกฎจราจรและความสะอาดชวนันท์มาลีรายงาน
1: นอกจากนี้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชนจัดแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตและเหมืองแร่มุ่งส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน
3: นายดนุพรปุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวในพิธีเปิดงานซีบ้าเอ็กซ์โปคอนกรีตเอ็กซ์โปและไมนิ่งเอ็กซ์โปไทยแลนด์2026มหกรรมจัดแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตเหมืองแร่ยิ่งใหญ่แห่งเอเชียว่าเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมล้วนมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการยกระดับกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบการผลิตการก่อสร้างการบริหารโครงการไปจนถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศในระยะยาวและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมโดยรวมเพราะหากอุตสาหกรรมก่อ

0: และเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานในหลายๆภาคส่วนนะครับแล้วก็หวังว่างานวันนี้จะเป็นจุดประกายเล็กๆในการที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหญ่ๆแบบนี้ได้บ้างในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้
1: ภายในงานมีการจัดแสดงเครื่องจักรเพื่อการก่อสร้างเทคโนโลยีสำหรับการผลิตคอนกรีตและเครื่องจักรระบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่รวมกว่า100รายการโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเจรจาธุรกิจได้ราว150ล้านบาทผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่25กันยายนนี้ณไบเทคบางนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนันทิกากิตตาโลรายงาน
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กรมชลประทานจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเนื่องจากปริมาณน้ำเหนือเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่อง
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานเตรียมจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเหมาะสมกับพื้นที่จากการติดตามและคาดการปริมาณน้ำตั้งแต่วันนี้ถึง25กันยายนพบปริมาณน้ำที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อาจเพิ่มสูงขึ้นสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาคาดว่าจะมีประมาณ 300-400 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีปริมาณน้ำที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะมีน้ำไหลผ่านประมาณ 2,100-2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นสำหรับวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาสถานี43จังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,620 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะประสานจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้ประชาชนทราบโดยเร็วเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้การปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำปิยาพันยางเทียนรายงาน
3: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางติดตามภาพรวมทุกลุ่มน้ำและวางแผนพร่องระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2/2569กล่าวว่าจากข้อมูลคาดการพบว่าในช่วงวันที่25ถึงวันที่27กันยายนนี้หลายพื้นที่อาจเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุการล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารการระบายน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

0: จากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการกล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้หน่วยปฏิบัติวางแผนบริหารจัดการน้ำตามสภาพอากาศและปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกลงในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ใต้สถานี C2ที่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาเนื่องจากต้องรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือและแม่น้ำสะแกกรังโดยพิจารณาการหน่วงและผันน้ำเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนให้ได้รับการดูแลจากภัยพิบัติด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่ากระแสข่าวเตือนภัยการเกิดมหาอุทกภัยรอบใหม่ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นเพียงข่าวลือที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเนื่องจากผู้โพสต์ขาดเครื่องมือวัดผลที่แม่นยำซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพบว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สถานการณ์ไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยโดยอ่างเก็บน้ำต่างๆยังคงรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมรับมือหรืออพยพได้ทันท่วงที
1: แต่รัฐบาลก็มีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับผมก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าบางทีข่าวที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะฮะมันก็ต้องคิดกันกรองตามไปด้วยเราห้ามไม่ได้นะครับเพราะคนที่เสนอข่าวเนี่ยไม่รู้ว่าใครบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ได้ข่าวมาเกินตื่นตระหนกมีเรื่องหนึ่งก็มีอีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่ามันมีมาตรการเตรียมการอยู่แล้วกระทรวงนี้เองก็เมื่อวานก่อนก็มีครม.เข้าครม.นะขอติดตั้งเครื่องมือต่างๆในการที่จะไปตรวจวัดในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ยังเสนอว่าจะต้องติดตั้งให้มันครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อได้มีข้อมูลในการที่จะเอาข้อมูลนี้มาประมวลผลเพื่อได้ผลที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นผลที่มีความแม่นยำเที่ยงตรงมีเวลาให้กับพี่น้องประชาชน
0: ส่วนความคืบหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหววงเงินเบี้ยประกัน 15,500 ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งจะช่วยให้การจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนทำได้รวดเร็วขึ้นภายใน15วันกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศพร้อมเปิดแผนประคองกิจการและมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
2: นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาลในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศจากการประเมินเบื้องต้นพบพื้นที่เสี่ยงสูงประมาณ20จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดทางผ่านน้ำและพื้นที่รับน้ำเช่นพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีตราดและจันทบุรีซึ่งกระทบต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.หลักร้อยแห่งและโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลัก10แห่งอย่างไรก็ตามได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งทบทวนแผนประคองกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้าอาคารพร้อมสำรองระบบไฟฟ้าน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะเรือและการขนส่งทางอากาศไว้รองรับแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นหญิงใกล้คลอดและผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่หากประเมินว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจะมีแผนเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปพักฟื้นในสถานพยาบาลสำรองที่ปลอดภัยทันที
3: ถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรื

0: กลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็วอันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งหนึ่งอันที่สองก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฉะนั้นนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกภายนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับ
1: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินยังได้เน้นย้ำถึงข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยให้ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำเชี่ยวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจมน้ำและสัตว์มีพิษกัดต่อยระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วและหากเกิดเหตุผู้ถูกไฟฟ้าช็อตหมดสติผู้เข้าไปช่วยเหลือต้องตั้งสติและมั่นใจว่าพื้นที่นั้นไม่มีไฟรั่วก่อนดึงตัวผู้ป่วยออกมาปฐมพยาบาลเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนทางนี้หากมีสัญญาณเตือนภัยให้อพยพขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทันทีโดยตระหนักแต่ไม่ตระหนกและให้คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตเป็นสำคัญที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: จังหวัดสุโขทัยประกาศเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้พร้อมกำชับหน่วยงานจัดเตรียมศูนย์พักพิงและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
3: นายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยออกประกาศจังหวัดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายน2569ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใน5อำเภอได้แก่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครอำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอกงไกรลาดจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและให้หน่วยงานที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากเกิดฝนตกหนักหรือมีความเสี่ยงให้ปิดพื้นที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยพร้อมกำชับหน่วยงานเตรียมศูนย์พักพิงและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงด้านสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำยมพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยมีแนวโน้มลดลงขณะที่อำเภอเมืองสุโขทัยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร70เซนติเมตรธนกฤตมาดแมนสวทสุโขทัยรายงาน
2: เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เตรียมเร่งขุดดินเพื่อดำเนินการตัดซ่อมแซมท่อน้ำมันนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยลงพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เพื่อติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลด้วยเปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ประกอบการได้ดำเนินการพันหุ้มท่อบริเวณจุดที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วพร้อมเตรียมขุดดินบริเวณที่พบการปนเปื้อนของน้ำมันออกจากพื้นที่และได้เตรียมกางผ้าใบป้องกันประกายไฟบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตัดท่อและดำเนินการซ่อมแซมในขั้นตอนต่อไปโดยให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยตลอดการปฏิบัติงานทั้งนี้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยได้กำชับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานด้วยความระมัดระวังคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนรวมถึงดูแลการสัญจรและพื้นที่โดยรอบให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1,200,000 คนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่สมาชิกจึงร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโก้ลุกประเทศไทยจำกัดหรือบูสคอลและบริษัทเนชั่นแนล ITMX จำกัดหรือ NITMXลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลส่งเสริมให้สมาชิกใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงิน นางปิยพรโพกลิ่นรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากกล่าวว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกบข.ต่อยอดความร่วมมือจากการให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝากเพื่อให้สมาชิกกบข.รู้เท่าทันการแอบอ้างตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: 12:31ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่พลเรือนของอีกฝ่ายเป็นการชั่วคราวท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565ผู้นำฝรั่งเศสยังวิพากษ์วิจารณ์บรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศบางส่วนที่ยังคงเพิกเฉยต่อสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสโดยให้เหตุผลว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ดังกล่าวยังคงจำกัดการเข้าถึงนายเซี่ยเฟิงเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐเปิดเผยต่อหนังสือพิมพ์ People's List เปิดเผยต่อหนังสือพิมพ์ People's Daily ของจีนที่ระบุว่าสหรัฐต้องไม่ละเมิดจุดยืนสำคัญของจีนใน4ประเด็นได้แก่ไต้หวันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนระบบการปกครองของจีนและสิทธิในการพัฒนาประเทศพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยุติการใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงการถ่วงดุลทางเศรษฐกิจและปัญหาแรงงานบังคับเพื่อสกัดกั้นผลประโยชน์ของจีนโดยเน้นย้ำว่าความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายแต่การเผชิญหน้าจะทำให้ต่างฝ่ายต่างเสียผลประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนจะพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อคลี่คลายข้อขัดแย้งด้านการค้าและประเด็นไต้หวันโดยนายเซี่ยได้ย้ำว่าการหารือระหว่างผู้นำและความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนางเทเรซาเซคาเรียหัวหน้าหน่วยงานด้านการลดความเสี่ยงการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การอนามัยโลกเตือนว่าผลกระทบที่รุนแรงที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อภัยพิบัติด้านสภาพอากาศมาบรรจบกับระบบสาธารณสุขที่อ่อนแอการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างจำกัดความไม่มั่นคงทางอาหารการพลัดถิ่นและวิกฤตด้านมนุษยธรรมดังนั้นปรากฏการณ์เอลนีโญถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาวะของประชากรโลกอย่างมีนัยสำคัญจึงขอเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเร่งดำเนินการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญเพื่อบรรเทาผลกระทบรวมทั้งหลีกเลี่ยงการสูญเสียความทุกข์ทรมานของประชาชนทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสหภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศโลกจะดำเนินไปจนถึงปี2570เมตาบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook และ Instagram เปิดเผยว่า บริษัทได้ระงับบัญชีเพจและเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงกว่า 3.7 แสนรายการในปีนี้โดยอาศัยข้อมูลจากตำรวจสิงคโปร์ภายใต้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดำเนินมานานกว่า2ปีขณะที่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเมตาระงับบัญชีและเพจที่เชื่อมโยงกับมิจฉาชีพกว่า 33,600 รายการซึ่งพยายามหลอกลวงให้เหยื่อหลงเข้าเพจหรือเว็บไซต์ปลอมที่เสนอส่วนลดพิเศษด้านบริการท่องเที่ยวทางด้านนางคลาร่าโคผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเมตาระบุว่ากลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการสร้างบัญชีปลอมและภาพปลอมจำนวนมากรวมถึงเขียนโปรแกรมเพื่อโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งเมตายังคงพัฒนาระบบป้องกันการหลอกลวงอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
6: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬามิกมาเช่นอาร์ตประเภทโมเดิร์นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงแอมกันจุธาภัทรบุญซ่อนโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะไดอาน่าปูโกเซียนนักกีฬาจากบาเรน 3-0 คว้าเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลที่สนามปาร์คอารีนาโคมากิประเทศญี่ปุ่นในรอบชิงอันดับ3ทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกโดยทีมนักตบลูกยางสาวไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้3-0เซต25-20 25-19 และ25-23คว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินการแข่งขันแบดมินตันรอบ8ทีมสุดท้ายประเภททีมชายที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบลูกขนไก่ชายไทยลงสนามพบกับไต้หวันชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารสู้เต็มที่ก่อนพลิกเกมชนะโจเทียนเฉินไป2-1เกม19-21 21-16 และ21-14 ออกนำไปก่อน1-0คู่ต่อมาชายคู่มือ1พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภัคพลธีรรัศกุลโชว์ฟอร์มเฉียบขาดล้มลีเจฮุยกับหยางโปสวน2-1เกม16-21 22-20 และ23-21 ขยับนำ2-0คู่ส่วนชายเดี่ยวมือ2อิคคิวพานิชพลธีรรัศกุลคว้าเกมแรกมาได้ก่อน21-15แต่ในเกมที่2ขณะตามอยู่5-9มีอาการบาดเจ็บหลังจนต้องขอถอนตัวทำให้ไต้หวันไล่ขึ้นมาเป็น1-2คู่และชายคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าชนะหวังชิรินกับหลิวกวงเฮง2-1เกม13-21 21-14 และ21-14ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยชนะไต้หวันไปได้3-1คู่ตีตั๋วผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 13:00 น.ส่วนการแข่งขันมวยสากลรุ่นน้ำหนัก55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทบไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคะแนนดานิยารอดเมตอฟจากเติร์กเมนิสถานไป5-0สรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี32เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น11เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้6เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน6เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่พบปะและส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยภายในหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมบริเวณที่พักในตู้คอนเทนเนอร์พร้อมสอบถามเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะเรื่องที่ทัพนักกีฬาทีมเซปักตะกร้อมีปัญหาในช่วงแรกโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้านักกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กล่าวว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับทัพนักกีฬาไทยทีมงานกองอำนวยการนักกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เข้ามาแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องที่พักการขนส่งและการทำงานของทีมแพทย์ซึ่งพบว่าการจัดเตียงที่พักของทางเจ้าภาพมีจำกัด ไม่สอดคล้องกับรายการนักกีฬาที่ได้ส่งมายังผู้จัดการแข่งขันและยังมีปัญหาอยู่ทุกวันซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะทีมไทยแต่ทุกประเทศที่มาร่วมแข่งขันก็เจอปัญหาในลักษณะเดียวกันอย่างไรก็ตามทีมเจ้าหน้าที่ในกองอำนวยการนักกีฬาไทยได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลนักกีฬาให้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดีเพื่อให้ทัพนักกีฬาไทยสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลตามเป้าหมายที่วางไว้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกรณีที่พิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทนักแบดมินตันดาวรุ่งทีมชาติไทยถูกองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติ ITA ตรวจพบสารต้องห้ามประเภทฟูโรซีไมด์และถูกระงับจากการแข่งขันในศึกเอเชียนเกม2026ว่าเหตุการณ์นี้นับว่าเป็นโชคไม่ดีของนักกีฬาแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลให้ชัดเจนอีกครั้งพร้อมขอให้นักกีฬาที่ยังอยู่ระหว่างการแข่งขันหากจำเป็นต้องใช้ยาควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งและเชื่อว่านักกีฬาและสมาคมกีฬาทุกฝ่ายตระหนักถึงเรื่องนี้และไม่มีใครตั้งใจใช้สารต้องห้าม
7: ระมัดระวังนะครับแล้วก็เหตุที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องดูกันต่อไปถ้าจะว่ากันเดี๋ยวก็จะต้องไปตรวจเพื่อจะยืนยันในทุกฝ่ายไม่แน่ใจนะก็เป็นถือว่าโชคไม่ดีนะครับที่เกิดขึ้นนะก็ให้นักกีฬาที่อยู่ในการแข่งขันก็ระมัดระวังนะครับแล้วก็อย่าไปใช้ยาเลยก็ปรึกษาแพทย์ก่อน
6: ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยย้ำอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นบทเรียนให้ทุกฝ่ายเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นเนื่องจากสารต้องห้ามอาจปะปนอยู่ในยาที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยทั้งยากินยาทาและยาพ่นโดยนักกีฬาอาจใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งจากยาที่แพทย์สั่งหรือยาที่ซื้อมาใช้เองจึงขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษขณะที่นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงส่วนการแข่งขันในรอบนี้ตั้งความหวังไว้ที่ประเภทชายคู่ที่คาดว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเตรียมมอบเงินรางวัลพิเศษเพิ่มเติมให้เป็นจำนวน2เท่าที่นักกีฬาจะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำหรับเหรียญทองประเภทละ4ล้านบาท
8: เรื่องอัดฉีดปกติให้ทุกเหรียญผมจะให้2เท่าจากการกีฬาให้นะครับก็คือถ้าเหรียญทอง2ล้านเราจะให้4ล้านนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเราจะให้2ล้านและเหรียญทองแดง 500,000 เราจะให้ล้านนึงนะครับเป็น2เท่าให้นักกีฬาเราสู้ให้สุดๆนะฮะเราจะเป็นกำลังใจช่วยกันครับ
6: ทั้งนี้คณะนักกีฬาเทนนิสไทยเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงค่ำวันนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงชัย5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมภาพรวมนักกีฬาทุกคนมีร่างกายพร้อมเต็มที่และไร้อาการบาดเจ็บหลังเข้าร่วมการแข่งขันรายการเดวิสคัพและเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยตัดสินใจเรียกตัวพีรวัฒน์อัคธรรมนักฟุตบอลจากสโมสรการท่าเรือ FC เข้ามาแทนที่โจนาธานเข็มดีที่มีอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกาก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาที่สนามศรีจารักฮารูปัตสเตเดียมบันดุงประเทศอินโดนีเซียผานิชคาดนาครายงาน
9: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับ การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
11: ์วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโค

0: องค์ประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในธรรมเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400 หมื่นในกรมนาคนละ 200 พันหัวพันท้ายนาคนละ 100 กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: 12:47 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส

0: เซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.43 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Data Scientist และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประกวดไทย Traditional Medicine Digital Health and AI Hackathon ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AIในการยกระดับภูมิปัญญาทางการแพทย์ประกอบด้วยด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและเวลเนสการผดุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยโดยเลือกหัวข้อด้านใดด้านหนึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกชนะรางวัลจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่เกียรติบัตรเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่9ตุลาคม2569หรือทางเว็บไซต์dtamhackathon.dtam.moph.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025917007ต่อ1412ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอย่ามองข้ามสีของปัสสาวะอีกหนึ่งสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพท่านผู้ฟังคะสีของปัสสาวะนั้นอาจดูเหมือนเป็นเรื่องปกติจนอาจทำให้หลายคนมองข้ามแต่รู้หรือไม่ว่าสีของปัสสาวะสามารถสะท้อนถึงสุขภาพภายในร่างกายของเราได้ตั้งแต่ปัญหาการดื่มน้ำน้อยไปจนถึงการส่งสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งทางเดินปัสสาวะดังนั้นการสังเกตลักษณะและสีของปัสสาวะในแต่ละวันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อให้เรารับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะตามปกติแล้วสีของปัสสาวะจะแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำที่เราดื่มและอาหารที่บริโภคหากเป็นสีใสหรือเหลืองอ่อนเป็นสีปัสสาวะปกติแสดงถึงการดื่มน้ำเพียงพอสีเหลืองเข้มหรือสีส้มอ่อนเกิดจากการดื่มน้ำน้อยร่างกายขาดน้ำรับประทานอาหารหรือยาสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำเป็นสัญญาณของการปนเปื้อนเลือดในปัสสาวะซึ่งอาจเกิดจากโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะหากพบว่ามีสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำควรรีบปรึกษาแพทย์ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยในทันทีสีของปัสสาวะที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันมักขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและอาหารที่เรารับประทานเช่นผักและผลไม้บางอย่างมีน้ำมากก็จะทำให้สีปัสสาวะใสขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่พบสีผิดปกติเช่นสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและตรวจอย่างละเอียดเมื่อปัสสาวะมีสีเข้มควรดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย2ลิตรต่อวันรับประทานผักและผลไม้ที่มีน้ำหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มบางประเภทเช่นน้ำอัดลมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ แน่นอนว่าการสังเกตสีปัสสาวะและการไม่ละเลยสัญญาณที่ร่างกายส่งมารวมถึงหมั่นดูแลตัวเองด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปรึกษาแพทย์เมื่อมีข้อสงสัยจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญทำให้สุขภาพแข็งแรงได้ช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจากโรคร้ายได้เช่นกันในส่วนของผู้ที่ประสบปัญหาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนคืออาการที่ต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะในช่วงเวลานอนหลับมากกว่า2ครั้งขึ้นไปซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการนอนหลับและสุขภาพโดยรวมอาการนี้ไม่ได้เกิดจากการดื่มน้ำมากเพียงอย่างเดียวแต่อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคเบาหวานโรคไตเสื่อมโรคหัวใจหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่หาสาเหตุอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพระยะยาวที่รุนแรงได้ขณะที่อาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนไม่ใช่เรื่องที่ควรเพิกเฉยหรือมองว่าเป็นเพียงความรำคาญใจเพราะนี่คือสัญญาณที่ร่างกายกำลังสื่อสารว่าอาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นภายในไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคไตโรคหัวใจหรือความเสื่อมของระบบทางเดินปัสสาวะการสังเกตตนเองการจดบันทึกพฤติกรรมและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเบื้องต้นสามารถช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะท่านผู้ฟังคะแต่หากอาการยังคงเรื้อรังหรือมีสัญญาณอันตรายอื่นๆร่วมด้วยการเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงคือทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณกลับมามีคุณภาพการนอนที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้งค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอย่ามองข้ามสีของปัสสาวะอีกหนึ่งสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันถ้าผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เร่งคูออนเร่งคูออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและชโลธรจัญญาอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำใหญ่ดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปูน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการบูรณาการรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการระบบ One Map จัดมาตรการรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที
8: ่นายกนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้พูดคุยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแบบและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือโดยได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที่ส่วนความกังวลจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยได้มีการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์มีผู้รับผิดชอบชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนโดยยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีสริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: แม่น้ำน้อยเอ่อล้นเข้าบ้านประชาชนนอกคันกั้นน้ำตำบลบางจักจังหวัดอ่างทองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมอพยพผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที่
9: สถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนบางส่วนหลังจากกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประชาชนบางส่วนจึงเริ่มทยอยยกทรัพย์สินขึ้นที่สูงและนำยานพาหนะไปจอดในลานที่จัดเตรียมไว้แล้วนายอภิชาติศรีเหราในอำเภอวิเศษชัยชาญกล่าวว่าในพื้นที่หมู่9มีบ้านเรือนประชาชนประมาณ100หลังคาเรือนและคาดว่าวันนี้ระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่บางส่วนของหมู่1และหมู่2ตำบลบางจักซึ่งเป็นพื้นที่ในคันกั้นน้ำจึงได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบางจักลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเบื้องต้นให้นำเวชภัณฑ์เช่นยารักษาน้ำกัดเท้าและเรือที่ทางเทศบาลจัดเตรียมไว้ประมาณ100ลำให้ประชาชนยืมใช้และเตรียมเจ้าหน้าที่สนับสนุนหากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงหรือกลุ่มเปราะบางโดยมีการรายงานสถานการณ์น้ำผ่านกลุ่มไลน์วันละ2ครั้งเพื่อให้ประชาชนทราบสถานการณ์และเตรียมความพร้อมที่ดารัฐวงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ปิดท้ายที่ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20
10: การแข่งขันกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งประเภททีมครอสคันทรีในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยลงสนามแข่งขันใน3บททดสอบทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของเจ้าภาพญี่ปุ่นและเหรียญทองแดงเกาหลีใต้ซึ่งเหรียญทองดังกล่าวนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่5ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้นอกจากนี้ในการแข่งขันขี่ม้าอีเวนติ้งประเภทเดี่ยวบุคคลชายครอสคันทรีทีมชาติไทยได้เหรียญเงินมาอีก1เหรียญจากผลงานของวรพัฒน์สิทธิจูทำคะแนนได้ 30.10 คะแนนส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากจีนและเหรียญทองแดงเป็นของนักกีฬาชาวญี่ปุ่นปุริมาสอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะ
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: Soft Power ไทยคืออะไร
14: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
13: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
16: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัย ด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
11: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
16: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมช่วงบ่ายๆของวันพุธแบบนี้นะครับผมหลังรายการมองลำพูนเราก็จะมาอยู่ด้วยกันนะกับรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดครับผมอยู่กับน้องอั้นอัธิวัฒน์คณปิงนะครับช่วงนี้ก็เป็นเพลงสตริงนะครับผมเพราะๆละกันเนาะเพลงแรกที่จัดให้ในช่วงนี้นะครับผมก็คือเพลงโฮมนะครับผมของทีชัยเดชนะครับผมเพลงโฮมที่แปลว่าบ้านนั่นแหละครับผมทำไมถึงเอาเพลงนี้มาเปิดเป็นเพลงแรกก็เนื่องจากว่าไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดเนาะก็จะเป็นอีกหนึ่งรายการที่นำเสนอในเรื่องของข้อมูลการป้องกันแล้วก็การแก้ไขในเรื่องของปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลำพูนของเรารวมไปถึงเป็นเหมือนเกร็ดความรู้ต่างๆเนาะที่อยากจะเอามาแชร์กับท่านผู้ฟังนะได้รับทราบกันนะเพลงบ้านหรือว่าเพลงโฮมนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเกราะป้องกันเนาะในเรื่องของภัยยาเสพติดนะบ้านของเราครอบครัวของเราก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้ในเรื่องของยาเสพติดนะครับผมหายไปได้หรือว่าทำให้ลูกหลานของเราไม่ต้องไปเผชิญกับในเรื่องของยาเสพติดไม่ว่าจะปัจจัยไหนก็ตามนะครับผมดังนั้นแล้วก็เอาเพลงนี้มาเปิดเป็นเพลงแรกให้กับท่านผู้ฟังก่อนละกันนะช่วงนี้ก็ฝนห่างไปนิดนึงนะ2วันนี้เมื่อวานวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเห็นแดดหลายคนก็น่าจะเริ่มซักผ้าเนาะแล้วสักครู่นี้มืดมาแป๊บนึงนะครับผมน้องอันก็รีบวิ่งไปเก็บเก็บผ้าที่ตากไว้เนื่องจากว่ากลัวฝนตกเวลาจัดรายการเนาะเวลาจัดรายการอยู่ในห้องส่งเนาะไม่ค่อยเห็นว่าข้างนอกมันเป็นแบบไหนมันร้อนไหมมันแดดไหมหรือว่าฝนตกไหมยังไงแล้วก็แชร์กันเข้ามาได้นะครับผมแต่ว่าวันนี้ฝนก็น่าจะไม่ค่อยมีเนาะเนื่องจากว่ามันมีทางอุตุนิยม

0: ข้อมูลข่าวสารกันด้วยหากเจ้าหน้าที่บริเวณนั้นเนาะบางทีไปเที่ยวอุทยานบางทีไปเที่ยวบริเวณที่อาจจะเป็นป่าไม้ต่างๆเนาะถ้าหากเขาเตือนนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับผมฟังในเรื่องของข้อสั่งการหรือข้อการเตือนด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามกันด้วยเนื่องจากว่าเวลาเราเข้าไปในป่าหรือว่าในที่ที่มันอาจจะการช่วยเหลือเข้าไปได้ยากเนาะเวลามันเกิดเหตุขึ้นมามันอาจจะอันตรายกับเราก็ได้นั้นแล้วนะครับผมคนละไม้ละมือละกันนะครับผมหากมีการเตือนสถานการณ์ต่างๆอยากจะให้ทุกท่านนะช่วยกันปฏิบัติตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับวันนี้ก็เอาในเรื่องของความรู้ต่างๆข้อกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อปฏิบัติเนาะแม้แต่เกร็ดความรู้ต่างๆที่จะนำมาฝากกันในเรื่องของการป้องกันและก็การแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับเดี๋ยวพักฟังเพลงก่อนนะช่วงนี้ฟังเพลงเบาๆสบายๆกันเนาะเผื่อใครแบบว่าอยากขอเพลงไหน053-525-566ครับ
1: FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงที่ดีที่สุดนะครับผมเพลงนี้นะครับของบอยกสิยพงศ์นะครับผมจัดให้ในช่วงนี้นะครับผมเพลงมีจังหวะขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพลงแบบเย็นๆสบายๆแล้วกันเนาะในช่วงแบบบ่ายๆแบบนี้เนี่ยเผื่อใครที่แบบว่าทานข้าวเพิ่งเสร็จนะครับแล้วช่วงนี้ก็ประมาณบ่ายสองนิดๆนะครับอาการน่าจะเริ่มอาการหลายๆคนก็จะเริ่มแบบว่าง่วงเหงาหานอนนะครับผมดังนั้นแล้วก็มาฟังเพลงกันได้นะรวมไปถึงสามารถโทรมาพูดคุยกันได้เช่นกันนะครับผมอยู่กับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดครับกับน้องอันอธิวัฒน์กันท่าปิงนะครับโลกปัจจุบันนี้ของเรานะต้องบอกว่ามันหมุนเร็วเนาะแล้วก็มันมีปัญหาหลายด้านด้วยกันนะครับผมหลายด้านจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการเรียนนะปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจเนาะแต่อีกหนึ่งปัญหาที่มันค่อนข้างจะกัดกินหรือกัดกร่อนสังคมไทยมานานมากเลยนะก็คือในเรื่องของยาเสพติดนั่นเองนะทุกวันนี้มันดูเหมือนว่ามันจะปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคตามสมัยเหมือนกันนะในเรื่องของยาเสพติดนะครับแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าตามข้อมูลเนาะจากสำนักงานปปส.นี่แหละหรือว่าศูนย์วิชาการของสารเสพติดนะมันพบตัวเลขที่ค่อนข้างน่าแปลกใจแล้วก็น่าตกใจมากขึ้นนะครับผมโจทย์ใหญ่ทุกวันนี้นั่นคือการระบาดนะไม่ว่าจะเป็นยาบ้าไอซ์แล้วก็รวมไปถึงพืชกระท่อมหรือว่ากัญชาที่ก็ยังมีการใช้อยู่ในกลุ่มหนึ่งนะครับผมผู้เสพนะค่อนข้างจะเป็นผู้เสพหน้าใหม่นะจำนวนไม่น้อยเลยที่อยู่ในช่วงของวัยรุ่นตอนต้นๆนะครับก็คืออายุประมาณ13ถึง15ปีนะฮะจุดเปลี่ยนนะจุดเริ่มต้นนะครับผมส่วนใหญ่แล้วมาจากกันอยากรู้อยากลองนะต้องบอกว่าคนกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้นะจะเป็นกลุ่มที่1อยากรู้อยากลองแหละ2อยากได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนนะอาจจะเห็นแบบว่ากลุ่มเพื่อนใช้นะครับผมก็เลยเข้าไปทดลองดูอีกอย่างนึงก็คือการถูกล่อลวงหรือการถูกหลอกไปนะครับผมดังนั้นแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปัจจัยอะไรก็ตามนะอาจจะทำให้วัยรุ่นเหล่านี้แหละเข้าไปลิ้มเข้าไปลองนะในเรื่องของสารเสพติดสิ่งเสพติดต่างๆได้ปัจจัยนะครับที่ทำให้สิ่งเหล่านี้มันเข้ามาใกล้นะครับเด็กๆมากขึ้นนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าพอตที่เรารู้จักกันนั่นแหละครับผมมันมีการลักลอบในเรื่องของการผสมสารเสพติดเหล่านี้เข้าไปในบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมันผสมง่ายเนาะต้องบอกงี้นะครับเพราะว่าหนึ่งในการที่มันง่ายเนื่องจากว่าไอสารที่มันอยู่ในพอตหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นน้ำใสๆแล้วครับเราก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะในนั้นน่ะมันคือสารอะไรบ้างดังนั้นแล้วมันอาจจะมีสารเสพติดเข้าไปด้วยเพราะเขาอยากให้เราเสพแล้วก็ติดนะอยากเหมือนอยากอยู่เรื่อยๆดังนั้นแล้วนะจุดเริ่มต้นมันอาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ก็ได้นะครับผมเมื่อเขาไปยุ่งกับยาเสพติดหรือสารเสพติดแล้วผลกระทบที่ตามมามันค่อนข้างรุนแรงเนาะอย่างแรกนะครับผมที่มันจะตามมาแน่นอนเลยก็คือการผลกระทบกับร่างกายแล้วก็จิตใจอันนี้โดยตรงเลยนะครับเพราะว่าผู้เสพเนาะยังไงแล้วมันจะถูกในเรื่องของทำลายระบบประสาทระบบสมองส่วนกลางนะครับทำให้เกิดอาการแบบหลอนประสาทนะเราก็จะเห็นคราวๆมากมายเลยในเรื่องของมีผู้เสพยามีผู้อันนี้แล้วก็แบบว่าทำลายร่างกายนะครับบางคนหวาดระแวงคลุ้มคลั่งนะครับผมแล้วก็เสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคจิตเวชเรื้อรังด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญเลยสำหรับเด็กแล้วก็เยาวชนนะสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคิดแล้วก็การวิเคราะห์แล้วก็การยับยั้งชั่งใจมันกำลังจะเป็นการพัฒนาเนาะมันก็จะทำให้การพัฒนาส่วนเนี้ยไม่เต็มที่นะกลายเป็นปัญหาที่ติดมาเรื้อรังเลยแล้วก็มีผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่แค่ผู้เสพนะมันจะก้าวเข้าไปสู่ในเรื่องของความเป็นวิกฤตในเรื่องของครอบครัววิกฤตในเรื่องของสังคมหรือชุมชนในบริเวณนั้นด้วยนะมันกระทบแบบเป็นโดมิโนเลยนะครับมันคล้ายๆกับเป็นชนวนเหตุนะของการที่เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวการทำลายร่างกายหรือแม้แต่อาชญากรรมที่เราเห็นในหน้าข่าวทุกๆวันนี้นะท่านผู้ฟังครับผมมีข้อมูลจากสสส.อันนึงครับบอกว่าเขาดูในเรื่องของเด็กนะครับผมกว่าครึ่งเลยหันไปพึ่งยาเสพติดเนาะมักมีจุดเริ่มต้นมาจากปัญหาในเรื่องของจิตใจภาวะซึมเศร้าเอ่ยนะครับหรือความรู้สึกว่าไม่มีใครรับฟังเขาเลยนะเหมือนไม่มีใครแบบเข้าใจเขาอย่างเงี้ยนะครับผมปัญหาเรื่องยาเสพติดจึงไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายเพียงอย่างเดียวแล้วตอนนี้แต่มันคือในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนนะของคนคนนึงกับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะความสัมพันธ์กับครอบครัวความสัมพันธ์กับเพื่อนในโรงเรียนเดียวกันอย่างนี้นะดังนั้นแล้วเราก็เลยอยากจะมาทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังซะหน่อยนะในเรื่องของการที่มีเด็กคนนึงเข้าไปล่อลวงถูกล่อลวงนะครับไปใช้สารเสพติดนะฮะแม้เรานะในฐานะครอบครัวนะหรือคนในสังคมเนาะจะช่วยกันป้องกันในเรื่องของปัญหาเหล่านี้แบบมากแล้วจริงจังแล้วแหละเนี่ยสิ่งสำคัญอันแรกเลยก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันในบ้านก่อนนะเหมือนที่น้องอั้นได้เกริ่นไปในช่วงต้นของรายการว่าเนี่ยบ้านของเรามันเป็นเกราะป้องกันสำคัญมากๆในเรื่องของอะไรก็ตามเนาะไม่ใช่แค่ยาเสพติดเป็นเรื่องอื่นๆด้วยนะครับผมหากเราให้ความสำคัญซึ่งกันและกันรับฟังกันให้มากไม่ตัดสินกันนะต้องบอกอย่างนี้ไม่ตัดสินนะบางคนนะเวลาเด็กเล่าอะไรปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเราจะใช้คำนี้เสมอว่า เราโตมาก่อนเราเจอมาก่อนแล้วเราก็จะบอกว่าอันเนี้ยมันไม่ดีนะอย่างเงี้ยแต่เขาอยากอาจจะอยากแค่พูดให้เราฟังเราลองฟังเขาก่อนนะแล้วก็ลองให้คำแนะนำแบบเพื่อนๆนะลองคิดเหมือนกันว่าถ้าวันนึงเป็นเรานะที่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเล่าสิ่งนี้ให้เขาฟังแล้วเราอยากจะได้รับคำแนะนำแบบเพื่อนๆแต่นะครับผมเรากลับบอกว่าไม่ดีนะหยุดนะงี้นี่นะครับผมใครหลายๆเป็นหลายๆคนเป็นแบบนี้ก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการพูดเนาะปัจจุบันเรามีหน่วยงานภาครัฐที่พร้อมจะให้ความช่วยต้องบอกว่ามันเป็นทั้งทางลับด้วยนะครับบางคนก็ไม่อยากเปิดเผยในเรื่องของข้อมูลเหล่านี้เนาะไม่ว่าจะเป็นสถาบันธัญลักษณ์นะเป็นโรงพยาบาลนะครับในสังกัดของกรมสุขภาพจิตนะทั่วประเทศเลยแล้วก็หากท่านผู้ฟังนะรับฟังแล้วรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์หรือว่าเราเจอเบาะแสหรืออะไรที่มันชอบไม่ชอบมาพากลนี่นะครับผมก็สามารถแจ้งได้นะครับผม191เป็นอีกเบอร์นึงที่ก็สามารถแจ้งได้นะตำรวจต่างๆหรือแม้แต่เบอร์ปปส.นะ1386ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อจะช่วยกันตัดวงจรในเรื่องของวงจรเหล่านี้มันมีทั้งมันเป็นภัยแทรกซ้อนดีกว่าเนาะเวลามันเกิดขึ้นมาในเรื่องของปัญหายาเสพติด1เวลายาเสพติดนะมีการขนผ่านเข้ามาในเรื่องของระบบเศรษฐกิจต่างๆนะอาจจะล้มไปด้วยนะในเรื่องของการค้าการขายพวกนี้ถ้ามันมาสู่เด็กวัยรุ่นอ่ะในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตต่างๆนะครับผมยาวไปกว่านั้นนะในเรื่องของยาเสพติดนะครับปัญหาที่มันอาจจะมีผลพวงตามมาไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงนะที่น้องอั้นได้บอกไปนะครับรวมไปถึงในเรื่องของปัญหาของมนุษย์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์ต่างๆนี่แหละครับผมมันเป็นภัยแทรกซ้อนที่ค่อนข้างเป็นโดมิโนต่อๆกันไปเรื่อยๆดังนั้นแล้วเราเป็นคนนึงนะครับผมที่อยู่ในจังหวัดลำพูนนะหรือว่าใครที่อยู่ที่ไหนแล้วฟังอยู่นะครับผมและอยากจะเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอในการที่จะมาช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดหากพบเจอในเรื่องของสิ่งที่มันไม่ชอบมาพากลนะแล้วรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยกับเราหรือไม่ปลอดภัยกับคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักก็สามารถติดต่อได้191เป็นทางลับแน่นอนแล้วก็1386นะครับเพื่อที่จะได้ส่งสัญญาณบอกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปจัดการเรื่องๆนั้นนะครับผมฟังเพลงกันดีกว่านะเผื่อใครแบบว่าโอ้เริ่มเครียดแล้ว ฟังเพลงกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวกลับมาด้วยกันกับ Thailand ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดครับ
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ
1: ์ฟังเพลงเพราะนะครับผมใน2เพลงนี้นะกับ95 MHz สวทชลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ครับผมเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เผลอนะครับผมของนพพรชำนีนะเพลงเก่าๆที่หลายๆคนน่าจะคิดถึงเนาะอีกเพลงนึงก็คือรักเก่าๆครับของ Soul After 6นะครับผมใครที่ชอบ2เพลงนี้หาฟังกันได้นะครับผมหรือว่าเปิด95 MHz มาฟังกันก็ได้นะช่วงนี้อยู่กับ Thailand ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดครับผมเมื่อสักครู่นี้เราพูดกันในเรื่องของสถานการณ์ยาเสพติดเนาะที่มันมีผลกระทบต่อวัยรุ่นแล้วก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ไปด้วยว่าปัจจุบันเนี้ยยาเสพติดมันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปแล้วก็กลุ่มเป้าหมายนะในเรื่องของยาเสพติดมันก็เข้าใกล้นะในเรื่องของเยาวชนมากขึ้นนั่นเองนะพอกลับมองย้อนกลับมานะที่จังหวัดลำพูนของเรานะจากข้อมูลของปปส.ภาค 5นี่แหละครับแล้วก็ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดลำพูนก็มีการประเมินในเรื่องของพื้นที่จังหวัดลำพูนนะส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าแหล่งผลิตรายใหญ่เนาะแต่มีความท้าทายในเรื่องของเส้นทางผ่านหรือเส้นทางลำเลียงนะเนื่องจากว่าเราก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่ผ่านมาผ่านไปของการขนย้ายขนส่งต่างๆนะครับเพื่อส่งต่อไปยังตอนในของประเทศโดยรูปแบบนะครับการค้ายุคใหม่เนี่ยเริ่มปรับเปลี่ยนไปเช่นกันเลยไม่ว่าจะเป็นบางคนสั่งซื้อออนไลน์ก็มีนะถ้าเราแบบว่าลองดูคดีต่างๆที่มันมีการตรวจสอบมาเนาะมีการนัดส่งของมีการนัดรับของต่างๆนะครับผมแล้วลองมาเจาะลึกในเรื่องของผลงานที่เกี่ยวกับการปราบปรามและก็การสกัดกั้นในจังหวัดลำพูนของสักหน่อยนะจังหวัดลำพูนของเราก็มีการดำเนินงานอย่างเข้มข้นนะเขามีจุดยุทธศาสตร์ต่างๆที่เราตั้งด่านยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นด่านแม่ทาอะไรต่างๆที่เรามีด่านยาเสพติดไว้อยู่นะก็มีการสกัดกั้นในโซนนั้นได้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นยาเสพติดที่ถูกลำเลียงมาโซนภาคเหนือตอนบนเนาะเข้าสู่พื้นที่ตอนในนะครับผมอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติการนะการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนนะครับมีการสกัดกั้นได้หลายเคสด้วยกันนะครับผมดูรถต้องสงสัยนะผมบางทีเนาะเวลาเราทำผิดอะไรสักอย่างนึงอันนี้มองย้อนกลับมาตัวเองในเรื่องของที่ไม่ใช่ยาเสพติดนะเวลาอย่างเช่นเราออกไปข้างนอกแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราทำอันนี้ผิดมาแล้วเรากลับมาบ้านเนาะแม่เขารู้จริงนะคล้ายๆกันนะครับผมเวลาตำรวจเขาดูเนาะเวลาใครมีอะไรแบบว่าซุกซ่อนไว้ในรถนะครับอาจจะมีพฤติการต่างๆที่อาจจะส่งให้ตำรวจทราบว่าเอ๊ะอันนี้ไม่ปกติแล้วนะเขาอาจจะมีการตรวจยึดตรวจค้นนะแต่ที่จริงแล้วตำรวจเขาก็จะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าข่าวเนาะเขาเรียกข้อมูลข่าวสารที่เป็นข่าววงในนะครับผมแล้วก็เป็นข่าวกรองต่างๆเวลาจะมีการคนย้ายหรือว่าถ่ายเทในเรื่องของยาเสพติดต่างๆเขาก็จะมีการตรวจจับหรือมีการสกัดกั้นตามด่านต่างๆนะเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันหลุดเข้ามาถึงมือของน้องๆเยาวชนของเราในจังหวัดลำพูนได้นะครับผมรวมไปถึงนะครับผมการปฏิบัติการแบบระดมกวาดล้างเนาะยุคนี้ก็จะมียุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดของจังหวัดลำพูนของเราอันนี้ก็เป็นเหมือนการเชิงรุกนะครับมีการบูรณาการกันกวาดล้างไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายผู้ค้าผู้ที่แพร่คนที่เอามาแพร่ระบาดนะในจังหวัดของเรารวมไปถึงเส้นทางผ่านต่างๆด้วยเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็ตามนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับนอกจากนี้การปราบปรามแล้วก็ยังมีในเรื่องของโจทย์ใหญ่ที่เราต้องช่วยกันแก้ก็คือการบำบัดรักษาผู้ที่มีอาการป่วยด้วยนะครับผมบางคนนะครับผมใช้ในเรื่องของสารเสพติดมาในระยะเวลาที่ค่อนข้างนานเลยสิ่งที่มันเกิดผลกระทบก็คือแน่นอนเลยสุขภาพนะสิ่งที่ตามมาอีกอันนึงก็คือในเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจนะครับผมการมาบำบัดหรือการที่จะมารักษาผู้ป่วยเหล่านี้ที่ใช้สารเสพติดและมีในเรื่องของจิตเวชเข้ามาเกี่ยวข้องนะก็จะเป็นเรื่องอีกโจทย์หนึ่งที่เราอาจจะต้องมาช่วยกันแก้นะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐโดยสำนักงานสาธารณสุขนะครับผมแล้วก็โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องนะในการที่จะมาบำบัดรักษาผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดนะแล้วก็มีในเรื่องของจิตเวชเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ใหญ่สำคัญเลยเพราะว่าเราก็จะทำให้เขาเนาะหายจากการติดยาเสพติดแล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวนะแล้วก็ใช้ชีวิตในสังคมหรือว่าชุมชนของตัวเองเนี่ยได้อย่างปกตินะแล้วก็ห่างไกลแล้วก็ไม่กลับไปใช้สารเสพติดอีกนะท่านผู้ฟังครับผมการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยจังหวัดลำพูนเนาะอาจจะไม่มันสำเร็จยากนะหากเราไม่ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ฟังหรือว่าท่านพี่น้องท่านประชาชนในจังหวัดลำพูนของเรานะครับผมดังนั้นแล้วก่อนที่มันจะสำเร็จแน่นอนเลยว่าภาครัฐของเราก็มีแนวนโยบายต่างๆมีการปฏิบัติการต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณตำรวจเนาะมีปปส.นะครับผมมีโรงพยาบาลมีสาธารณสุขมีพม.พช.มีกำนันผู้ใหญ่บ้านมหาไทยต่างๆที่มีเครือข่ายนะในเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือไปยับยั้งไปสกัดกั้นหรือมือแม้แต่การบำบัดนี่แหละครับผมแต่อีกหนึ่งจิ๊กซอว์เลยที่มันสำคัญมากๆแล้วมันหายไปไม่ได้ด้วยนะก็คือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดลำพูนของเราหรือพื้นที่ใกล้เคียงหากนะครับผม มมีเบาะแสหากนะครับผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันรู้สึกว่ามันต้องเชื่อมโยงไปถึงยาเสพติดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงเนาะบางคนเห็นมีการทำร้ายร่างกายกันในครอบครัวนะอย่าปล่อยผ่านนะครับผมการทำร้ายครอบครัวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเนาะถ้ามันเหมือนเป็นจุดเชื่อมต่อกันบางคนในเสพยาเสพติดติดยาเสพติดปุ๊บก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็จะทำให้เกิดการคุ้มคลั่งนะครับผมอาจจะมีการทำร้ายไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะลูกภรรยาที่บ้านพ่อแม่นะครับผมถ้าหากเราเห็นสถานการณ์แบบนี้ก็ไม่อยากให้นิ่งเฉยเมื่อไหร่ที่เรานิ่งเฉยกับสถานการณ์แบบนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นการสนับสนุนให้คนใช้ความรุนแรงต่อไปเรื่อยๆนั้นแล้วนะครับผมถึงแม้นะเขาจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องของคุณนะครับแต่ทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าสามีภรรยาขืนใจกันก็ไม่ได้เห็นไหมครับผมมีกฎหมายมารับรองหมดดังนั้นแล้วการที่เรายื่นมือเข้าไปช่วยเราอาจจะไม่ต้องไปแสดงตนก็ได้นะครับว่าอย่าทำนะมันมีเบอร์นะ191ก็เป็นอีกเบอร์หนึ่งที่จำง่ายสามารถโทรไปกันได้นะตำรวจภูธรของเรานะหรือว่าสายตรง0535656790นะก็โทรไปได้เช่นกันแล้วตำรวจเขาก็จะไปเข้าไปยับยั้งเหตุหรือเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการคลุ้มคลั่งหรือว่าแม้การทำร้ายร่างกายนะหรือว่าเหตุอื่นๆก็ตามนะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพากลมันผิดปกตินะครับผมโทรเลยนะครับผมอย่าปล่อยให้ความรุนแรงอย่าปล่อยให้เรื่องของยาเสพติดนะครับผมมีอยู่ในสังคมของลำพูนของเราฝากไว้ด้วยในช่วงนี้นะครับผมไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดครับโอ้เราเดินทางมา45 นาทีแล้วไวมากเลยนะท่านผู้ฟังเนาะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันรู้สึกว่าเวลาเร็วเลยนะครับผมแต่ยังไงแล้วก็มีทั้งเพลงเพราะๆละกันนะครับผมแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังใน1 ชั่วโมงนี้ฟังเพลงกันก่อนนะเดี๋ยวกลับมาด้วยกันกับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: ช่วงท้ายของรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดแล้วครับผมท่านผู้ฟังครับผมวันนี้เอาข้อมูลข่าวสารมาฝากกันเยอะเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตในเรื่องของสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของยาเสพติดที่มันมีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนะกลุ่มเปราะบางที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของยาเสพติดที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเนาะรวมไปถึงนะฮะในเรื่องของการดำเนินงานต่างๆของจังหวัดลำพูนของเราในเรื่องของยาเสพติดดังนั้นแล้วนะครับอยากจะให้ทุกคนนะช่วยกันคนละไม้ละมือละกันไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนาะถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมไปถึงประชาชนทุกคนที่อยู่ในลำพูนนะงานทุกอย่างมันจะยากขึ้นนะดังนั้นแล้วก็ร่วมกันจับมือกันเดินไปด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดปัญหาอื่นๆมันแก้ไขได้หมดนะครับหากพวกเราทุกคนช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับวันนี้น้องอั้นนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่รับฟังกันเนาะไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ขอกันเข้ามานะครับผมรวมไปถึงใครที่รับฟังกันอยู่ที่บ้านนะครับช่วงบ่ายแบบนี้ไงแล้วก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยจริงๆนะฮะเนื่องจากว่าอากาศมันแปรปรวนเนาะ2วันที่ผ่านมาร้อนเชียวนะครับผมก่อนหน้านี้โอ้โหตอนกลางคืนเย็นเชียวแล้วก็มีฝนตกเลยครับผมดูแลสุขภาพกันให้ดีใครจะเดินทางไปที่ไหนไม่ว่าจะช่วงนี้นะช่วงนี้เป็นช่วงของการเกษียณอายุราชการนะครับผมหลายๆคนน่าจะเดินทางไปร่วมงานต่างๆนะแล้วขับรถขับราก็ระมัดระวังกันด้วยดูพยากรณ์อากาศกันนะเกือบทุกวันเลยก็ยิ่งดีนะหรือว่าเกือบทุกแบบครึ่งวันเพราะว่า1วันนะมันแบบว่าเดี๋ยวเมฆไปตรงนั้นเมฆไปตรงนี้ฝนตกตรงนั้นตรงนี้ต่างกันออกไปนะนั้นแล้วก็ดูเป็นประจำนะครับผมติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องละกันนะเพื่อที่จะได้อัปเดตในเรื่องของความปลอดภัยที่เราจะเดินทางไปนะครับผมช่วงต่อไปนะเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะเดี๋ยวกลับมาอยู่กับ DJ Om เนาะ Happy Time 95เวลาเพลงนั่นเองมาดูว่าวันนี้ DJ Om จะเอาเพลงอะไรมาฝากกันรวมไปถึงนะจะเอาข้อมูลข่าวสารอะไรในจังหวัดลำพูนของเรามาฝากกันเดี๋ยวติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้น้องอั้นนะครับผมแล้วก็รายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดต้องลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่ทุกวันพุธนะเวลาบ่าย2ถึงบ่าย3มาฟังเพลงเพราะๆแล้วก็มาฟังข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: ฟังเพลงเพราะFM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่26กันยายนหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่26กันยายนหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังย้ำไม่เกิดอุทกภัยรุนแรงเหมือนปี2554
6: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่าช่วงวันที่24ถึง26กันยายนนี้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงเกิดน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังในชุมชนโดยพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าจีนอาจมีฝนสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรซึ่งเป็นระดับฝนสะสมที่มีโอกาสเกิดขึ้นประมาณร้อยละ5หรือในรอบมากกว่า20ปีอย่างไรก็ตามคาดว่าจะไม่เกิดอุทกภัยรุนแรงเช่นปี2554เนื่องจากปริมาณน้ำเหนือหลากน้อยกว่าประมาณร้อยละ40ทั้งนี้ผลกระทบจากฝนตกหนักขึ้นอยู่กับความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละพื้นที่จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือโดยไม่ต้องตื่นตระหนกปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดสงขลาแจ้งเตือนฝนตกหนักในระยะนี้พร้อมเฝ้าระวัง3อำเภอเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม
7: นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแจ้งเตือนทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มระหว่างวันที่22ถึง26กันยายนโดยพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยข่งและอำเภอสะเดาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพร้อมเฝ้าระวังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกถ้ำและถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดภัยให้ปิดกั้นพื้นที่และห้ามประชาชนเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงส่วนบริเวณชายฝั่งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงคลื่นลมแรงและให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ นอกจากนี้ให้ทุกหน่วยงานเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหากเกิดเหตุสาธารณภัยให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทันทีหรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงที่เมืองเดอร์บันทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายทำซันก้าเอ็มตูลีมุขมนตรีแห่งจังหวัดควาซูลูนาตาลทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายกราดยิงที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่เมืองเดอร์บันของจังหวัดควาซูลูนาตาลเมื่อช่วงค่ำของวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3รายนอกจากนี้ยังพบรถยนต์ถูกคนร้ายจุดไฟเผาจนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ในตอนนี้ทั้งนี้แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการฆาตกรรมสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมราว60คนต่อวันในประเทศที่มีประชากรประมาณ62ล้านคนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬอำเภอนอนสางจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอด่านซ้าย
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 Line Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะก็ให้นะครับที่ปล่อยคุณผู้ฟังรับฟังเพลงอย่างต่อเนื่องไปเนื่องจากติดภารกิจตีนอกห้องส่งนะครับก็กลับมาป้ากันวันนี้เฮามาป้ากันนะครับยาม15นาฬิกา29นาทีนะป้ากันในวันพุธเนาะตีเสา3กันยายน2569วันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังนะครับแต่เจ้าวันนี้นะครับดีเจโอมเนาะก็ได้ลงพื้นที่นะครับไปพร้อมกับทีมงานนะครับสำหรับไปทำข่าวนะครับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำกวงนะส่งเสริมเมืองลำพูนนะครับเดินได้เดินดีและก็เตรียมรับมืออุทกภัยนะครับกับ9นาฬิกาเจ้าวันนี้ณลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับเชิงสะพานท่าขามตำบลในเมืองนะอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะนายปิยพงษ์ชูวงศ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมนะจิตอาสานะครับพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินริมแม่น้ำกวงนะครับก็มีนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดละปูนะครับประธานแม่บ้านมหาดไทยนะครับก็พร้อมด้วยนะหัวหน้าส่วนราชการนายกเทศมนตรีเมืองละปูนะครับจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยเจ้าวันนี้กิจกรรมดังกล่าวนี่นะครับคุณผู้ฟังครับก็จัดขึ้นนะโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและก็น้อมนำพระราชปณิธานในการส่งเสริมนะฮือประชาชนร่วมกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมนะครับแล้วก็ช่วยกันนะร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะฮือสะอาดนะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับและก็มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนนะครับสำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้นะก็ครอบคลุมพื้นที่ทางเดินริมแม่น้ำกวงนะระยะนะประมาณนะ 2,000 เมตร2กิโลตั้งแต่เชิงสะพานตาขามนะไปจนถึงฝายสีเมืองยูนะครับซึ่งเพิ่นก็มุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์คือมีความสวยงามสะอาดและเป็นระเบียบเนาะสามารถที่จะใจเป็นพื้นที่สำหรับการเดินออกกำลังกายและสัญจรไปมานะครับก็สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองลำพูนเดินได้เดินดีนะครับหรือว่า Walkable City นะครับนอกจากนี้นะครับการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำกวงนี่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเปิดโอกาสให้ส่วนราชการเนาะจิตอาสาพระราชทานรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันดูแลรักษาสถานที่สาธารณะอย่างต่อเนื่องนะครับสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พื้นที่ริมแม่น้ำและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยั่งยืนแต่เจ้านี่ดีเจโอมนะก็ไปสัมภาษณ์นะครับมีโอกาสนะได้อู้คุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็เลยนำเสียงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับหลังจากนั้นก็พักฟังเพลงกันสักกรรมหนึ่งออกจากทางรายการเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ
1: ครับวันนี้จิต

อาสาชาวจังหวัดลำพูนนะครับได้มารวมตัวกันที่บริเวณริมแม่น้ำกวงแห่งนี้นะครับซึ่งเราเริ่มต้นจากสะพานท่าสิงห์นะครับจะเดินลัดลัดเลาะริมแม่น้ำกวงเนี่ยไปจนถึงฝายสีเมืองยูเป็นระยะประมาณ2กิโลเมตรนะครับซึ่งตรงเนี้ยในทางโยธาแล้วเนี่ยเขาในทางโครงสร้างเนี่ยเขาทางโยธาธิการและผังเมืองได้ทำเขื่อนริมตลิ่งไว้โดยตลอดแต่ผมมาสำรวจในเบื้องต้นก็พบว่าทางเดินที่สวยงามเนี้ยถูกปกคลุมไปด้วยวัชพืชและเศษขยะจำนวนหนึ่งก็เลยได้รวมพลพี่น้องจิตอาสาชาวจังหวัดลำพูนมาร่วมกันพัฒนานะครับช่วยกันเก็บขยะขจัดวัชพืชทำให้ที่ริมแม่น้ำแห่งนี้พร้อมที่จะต้อนรับผู้ที่จะมาออกกำลังกายสันทนาการยามเย็นหรือกระทั่งต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนด้วยในตอนเย็นพระอาทิตย์ตกดินสวยงามมากนะครับแล้วการที่จิตอาสาได้มาช่วยกันในวันนี้นะครับเป็นการรวมพลังพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ทิ้งขยะก็เป็นพี่น้องประชาชนนั่นแหละพี่น้องประชาชนอีกกลุ่มนึงก็มาทำความสะอาดทีนี้คนที่มารวมกันนับพันคนเนี่ยอย่างน้อยผมเชื่อเบื้องต้นว่าคนที่ร่วมกันเก็บจะไม่ทิ้งนะครับแล้วก็จะเป็นพลังที่จะทำให้คนที่จะทิ้งขยะต่อไปในอนาคตเนี่ยลดน้อยลงจนถึงกระทั่งเป็นศูนย์ในที่สุดนะครับวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นครับที่จะดูแลที่แห่งนี้นะครับให้รอต้อนรับพี่น้องประชาชนมาใช้ประโยชน์ให้สมกับเป็นเมืองน่าอยู่ครับเป็น walkable city ที่สามารถเดินได้เดินดีตลอดทั้งเมืองครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการนะครับถ้าป้ากับดีเจโอมแล้วส่วนมากนะช่วงสุดท้ายของรายการนี่จะเชิญชวนนะครับคุณผู้ฟังนะจะพยายามรณรงค์ให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับเวลานี้นะครับหลายโรงเรียนกำลังเลิกเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนาะท่านได้ตีขับรถขับลาเข้าไปในบริเวณพื้นที่ของโรงเรียนนี่ก็ต้องมีสตินะบ่ได้ประมาทนะครับชะลอรถนะครับรักษาความเร็วให้อยู่ในระดับต่ําไว้นะครับโดยทั่วไปนี่บ่เกิน30กม.ต่อชั่วโมงก็ดีนะครับนะครับพอเข้าสู่เขตโรงเรียนทันทีก็ชะลอรถนะรักษาความเร็วนะครับบ่เกิน30กม.ต่อชั่วโมงสังเกตทางม้าลายจุดตัดต่างๆอย่างระมัดระวังนะครับเตรียมพร้อมเบรกตลอดเวลานะครับเพราะว่าเด็กอาจจะวิ่งตัดหน้ากระทันหันหรือว่าข้ามถนนโดยมองได้นะครับเตรียมเบรกไว้นะเตรียมที่จะเบรกไว้นะถ้าเข้าพื้นที่ของโรงเรียนนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของรถรับส่งนักเรียนตัวนะครับชะลอความเร็วห้ามแซงคณะติรถโรงเรียนหรือว่ารถตู้กำลังจอดรับส่งเนื่องจากอาจจะมีเด็กเดินออกมาจากมุมอับหน้ารถหรือว่าหลังรถใดนะครับแล้วก็ปฏิบัติกฎนะครับปฏิบัติตามกฎการจอดรับส่งของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดนะครับบดีจอดซ่อนคันบดีจอดแจ่นะกีดขวางการจราจรคำเดียวคำเดียวในส่วนมากเนาะอันตรายนะครับบดีอย่าจะนั่นนะครับแล้วก็ฮือเด็กนะลงทางฟังประตูซ้ายตีติดกับทางเท้าเสมอเน้อคุณผู้ฟังครับแล้วก็ปฏิบัติตามผู้ควบคุมการจราจรสังเกตและปฏิบัติตามสัญญาณมือของตำรวจนะรวมรปภ.หรือว่าครูเวทหน้าโรงเรียนอย่างเคร่งครัดนะครับงดการบีบแตรโดยบ่จำเป็นนะเสียงแตรอาจจะทำให้เด็กตกใจแล้วก็ทำอันยังบ่ถูกซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้นะโดยเฉพาะกรณีฉุกเฉินนะครับใจได้เฉพาะกรณีฉุกเฉินเพื่อเตือนภัยต่ออันนะครับแล้วก็บ่ได้ลืมนะครับสำคัญนะจุดอัพสายตานี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังคันสูงสุดเมื่อต้องขับผ่านแนวรถติดจอดซ่อนกันริมข้างทางเพราะความสูงของเด็กอาจจะทำให้มองบ่เห็นจนกว่าจะวิ่งออกมาบนถนนนะครับต้องระมัดระวังมีสติไม่ประมาทคาดการล่วงหน้านะครับวันนี้ก็มาอุ้มมาเอ่ยคุณผู้ฟังได้ระมัดระวังกันในเรื่องของการสัญจรเข้าพื้นที่ของโรงเรียนหรือว่าใกล้โรงเรียนนะต้องระมัดระวังเน้อรวมถึงท่านใดที่กำลังเลิกงานเนาะหรือไปกาดไปซื้อกับข้าวกับปลานะครับช่วงนี้ลดหนักนะมาแรงจะนี่ไปจนถึงทุ่มนี่นะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับบ่ได้ประมาทบ่ได้ไปเล่นมือถือขณะขับรถขับราเนาะนะครับมีสติห้ามประมาทประมาทคำเดียวนะอาจจะเปลี่ยนชีวิตเฮาไปได้นะตลอดการเลยก็ได้นะครับบดีประมาทนะครับใครชอบถอนนวดครับรถเนี่ยนะเป็นแย่นะคุณผู้ฟังครับอันนี้เหลือครับเหลือใจโทรศัพท์มือถือคณะครับขี่ก่อนนะบดีเป็นแย่นะคุณผู้ฟังกำวงมาลัยให้มัน2มือนะแถมมือหนึ่งกับกำวงมาลัยให้มัน2มือไปเลยนะครับฟังเตือมือถงมือถือนะครับบดีประมาทบดีละสายตาจากถนนนะครับนะหน้าวิสัยทัศน์เฮานะบดีประมาทเน้อนะครับแล้วก็เคารพกฎจราจรนะบ่ดีครับรถเร็วเกินกฎหมายปืนกำหนดขาดเข็มขัดนิรภัยทุกทีนั่งนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานรายการ Happy Time 95เวลาเพลงวันนี้ดิเจโอมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับกลับมาปะกันใหม่วันพรุ่งนี้เนาะ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ฟังเพลงกันเยอะๆสลับแก๊ปสาระเบาๆฮือสมกับชื่อรายการ Happy Time 95เวลาเพลงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรกัญญาครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครรับมือสถานการณ์อุทกภัยตลอดสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนภัยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่

0: จะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: เฮ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: ยุคจังหารมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์นี้
5: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนโดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามหลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงและให้แจ้งชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยจุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
4: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักแยกการบริหารจัดการน้ำฝนและน้ำเหนือพร้อมเฝ้าระวังแนวป้องกันริมน้ำเจ้าพระยานายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเน้นการบริหารจัดการน้ำสองส่วนได้แก่การบริหารจัดการน้ำฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านระบบสูบน้ำและระบบระบายน้ำหลักพร้อมกำชับฝ่ายรักษาความสะอาดเร่งจัดเก็บขยะบริเวณช่องรับน้ำและฝาท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลและบริหารจัดการน้ำเหนือซึ่งปัจจุบันมีน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แต่ได้เฝ้าระวังแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาความยาว88กิโลเมตรสถานีสูบน้ำ96แห่งจัดเรียงกระสอบทรายและส่งเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเสี่ยงบริเวณจุดฟันหล่อและช่องเปิดท่าเรือรวม51จุดแล้วขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำได้เร่งพร่องระดับน้ำในคลอง 1,980 คลองและเตรียมความพร้อมพื้นที่แก้มลิงระบบสถานีสูบน้ำหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างทันท่วงทีสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำหลากจากห้วยขุนแก้วจังหวัดอุทัยธานีไหลเข้าท่วมนาข้าวในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทหลายพันไร่
6: จากสถานการณ์ฝนตกหนักทางด้านตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในระดับสูงขึ้นขณะเดียวกันปริมาณน้ำจำนวนมากจากลำห้วยขุนแก้วในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีได้ไหลหลากลงสู่คลองกระทงตำบลหนองบัวอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทก่อนจะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนส่งผลให้เกิดมวลน้ำเอ่อล้นและทะลักเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรที่กำลังอยู่ในช่วงตั้งท้องได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างกว่าหลายพันไร่โดยจุดที่น้ำทะลักเข้าท่วมแปลงนาแบ่งเป็น2จุดหลักได้แก่จุดแรกคันคลองกั้นน้ำของลำน้ำห้วยขุนแก้วเพิ่งสร้างเสร็จได้พังทลายลงทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วและจุดที่2ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเอ่อล้นคันกั้นน้ำเข้าท่วมนาข้าวซ้ำซ้อนสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับเกษตรกร ถูกกระแสน้ำท่วมมิดต้นจนได้รับความเสียหายทั้งหมดจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้รัฐพรหยุดย้อยสปทชัยนาทรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันดาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 นในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้าอู้ข่าวเจ้าเหนือวันนี้ปะกับทีมงานสวทลำปางเจ้าวันนี้วันพุธสีเขียวเหนียวซับเนาะ23 กันยายน 2569ข้าเจ้าชุติการเหล่าชัยเจ้า
1: ครับผมประธานสุริยะนะครับ
2: ครับนาตีดำเนินรายการเนาะ
1: ครับผมก็สวัสดีทักทายไปยังผู้ทุกฟังที่อยู่ต่างบ้านนะครับทั้ง8ทั้ง10สถานีใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนตัวนะครับ
2: เจ้าอยู่ที่ไหนก็จะได้ยินเสียงเฮา2คนเนาะอยู่พะเยาอยู่แปร่อยู่น่านได้ยินที่สวทลำปางเจ้า
1: ได้ยินข่าวของตัวเก่าอยู่เนาะ
2: แม่นนะเจ้าบ่ว่าจะเป็นช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนและก็ในช่วงที่2ข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแปร่น่านนะเจ้าเดี๋ยวไป
1: พักกันสักกรรมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาปะกันในช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางนะครับ
2: เจ้า
3: ผู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
1: ปิดมาในช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนนะครับวันนี้เริ่มต้นที่จังหวัดลำปางกันก่อนนะครับที่จังหวัดลำปางเนี่ยครับทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางก็มีการเดินหน้าพัฒนาสมรรถนะและก็ทักษะอาชีพนะครับก็มีการเปิดโอกาสให้เปิดโอกาสทางการศึกษานะครับอย่างเสมอภาคนะครับกระจายการส่งเสริมการเรียนรู้ทุกกลุ่มนะครับรวมถึงผู้พิการผู้มีทักษะและก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และก็ต่อยอดเป็นอาชีพประจำตัวได้ครับ
2: จ้า
1: ซึ่งเมื่อตะวันนะครับทางด้านดร.ยุพาเทพจันทร์ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางก็ท่านได้เปิดเผยว่างานการศึกษาพิเศษและความเสมอภาคทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางก็มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะสูงนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสอย่างเสมอภาคและก็จัดการขึ้นที่อาคารหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางนะครับที่นี่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้และก็พัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนทุกกลุ่มนะครับรวมไปถึงผู้เรียนที่เป็นผู้พิการโดยมุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงแล้วก็พัฒนาทักษะอาชีพซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ตลอดจนส่งต่อไปสู่การเป็นนำไปประกอบเป็นอาชีพได้จริงตัวนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ก็สะท้อนถึงบทบาทของทางการอาชีวศึกษานะครับที่เชื่อมโยงการเรียนรู้คนชุมชนและก็สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันนะครับพร้อมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้วิชาชีพที่สามารถนำไปใช้จริงได้และก็ส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและก็เติบโตไปพร้อมกันพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมตัวครับ
2: เจ้าที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่จัดงานฉลองครบรอบ77ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเน้นย้ำความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนที่พร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือในกู้มิติเจ้าสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่จัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ77ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ฮ่องแกลนลานนาบอลลูมโรงแรมเชงกรีล่าเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าโดยมีผู้แทนจากส่วนราชการในพื้นที่ภาคเหนือหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนผู้แทนชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมงานนายเฉินไฮผิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่อู้ว่าแสดงความยินดีในวาระครบรอบ77ปีเจ้าการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ต่างการทูตไทยจีนที่ก้าวสู่50ปีทองสะท้อนผ่านความร่วมมือที่แนบแน่นพร้อมคือความร่วมมือกับทุกจังหวัดเจ้าในพื้นที่ภาคเหนือของเฮาสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืน ด้านนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้อุว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยพร้อมชื่นชมการพัฒนาที่ก้าวไกลของต่างสาธารณรัฐประชาชนจีนตลอด77ปีที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนดำเนินมาอย่างมั่นคงและก็แน่นแฟ้นดังพี่น้องตีเกื้อกูลกันในทุกมิติโดยสถานกงสุลใหญ่ได้มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงและดูแลประชาชนของทั้งสองฝ่ายมาโดยตลอดซึ่งต่างจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมที่จะสนับสนุนการเริ่มงานส่งเสริมความร่วมมือรอบด้านให้พัฒนาก้าวหน้าแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนเจ้า
1: ครับจากจังหวัดเชียงใหม่เข้าไปที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ฝางเนี่ยครับทางด้านโรงพยาบาลฝางก็มีการจัดงานแสดงผลงานวิชาการในกิจกรรมงานสัปดาห์คุณภาพแล้วก็การเปิดพื้นที่พักคอยยกระดับการบริการเพื่อส่งมอบสุขภาพที่ดีสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอฝางแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงครับเมื่อตะวันนะครับที่โรงพยาบาลฝางนะครับทางด้านว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางได้เป็นประธานในการเปิดงานแสดงผลงานวิชาการกิจกรรมงานสัปดาห์คุณภาพแล้วก็การเปิดพื้นที่พักคอยประจำปีงบประมาณ2569นะครับซึ่งจัดขึ้นโดยโรงพยาบาลฝางก็จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาขออภัยนะครับทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องซึ่งการจัดงานสัปดาห์คุณภาพในครั้งนี้ก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดนวัตกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความใส่ใจสร้างมิติใหม่ในการดูแลเพื่อเป็นวิธีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็การนำเสนอผลงานวิชาการนวัตกรรมและก็แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยงานภายในโรงพยาบาลพร้อมกันนี้นะครับทางโรงพยาบาลยังได้เปิดตัวพื้นที่พักคอยบริเวณทางเชื่อมชั้นหนึ่งนะครับด้านข้างของอาคารราชพฤกษ์ที่จัดสรรพื้นที่นี้คือเป็นสัดเป็นส่วนขึ้นนะครับแล้วก็มีความสะดวกปลอดภัยแล้วก็ผ่อนคลายได้เพื่อรองรับผู้รับบริการแล้วก็ญาติที่จะเดินทางมากันนะครับนับตั้งแต่เดินทางเข้ามายังโรงพยาบาลเลยครับไปที่ลำปูนต่อเลยครับ
2: ที่จังหวัดลำปูนก็ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์หิมแม่น้ำกวางเจ้าส่งเสริมเมืองลำปูนเดินได้เดินดีและก็เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยตุ่ยที่ลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเจิงสะพานต้าขามตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนทางด้านนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินหิมแม่น้ำกวงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานตลอดถึงประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียงสำหรับการดำเนินกิจกรรมเตือนนี้ครอบคลุมพื้นที่ทางเดินหิมแม่น้ำกวงระยะต่างประมาณ 2,000 เมตรตั้งแต่บริเวณเจิงสะพานต้าขามไปจนถึงฝ่ายสี่เมืองยูเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามสะอาดและก็เป็นระเบียบเจ้าแล้วทําให้สามารถใช้พื้นที่ในการเดินออกกําลังกายสัญจรไปมาสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองลําปูนเดินได้เดินดีนะเจ้านอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและน้ําป่าไหลหลากสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พื้นที่หิมแม่น้ําและก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยั่งยืนเจ้า
1: ครับจากลำปูนแล้วไปที่แม่ฮ่องสอนนะครับที่แม่ฮ่องสอนนี่ก็มีการติดตามสถานการณ์สาธารณภัยนะครับผ่านการประชุมแซดครั้งที่30ปี2519นะครับผ่านเฝ้าระวังสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์ภัยพิบัติผ่านระบบซูมวันนี้นะครับซึ่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยทางด้านท่านนายวิบุญเบียบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับท่านก็ได้มอบหมายทางด้านพันเอกภูมิรัตน์ดุษฎีนะครับรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมกับทางด้านหัวหน้าส่วนราชการก็เข้าร่วมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยผ่านการประชุมวาระประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยนะครับของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางผ่านระบบซูมมิทติ้งก็มีทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยประกันกระทรวงมหาดไทยมาเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้โดยเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์สาธารณภัยพิบัติต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้รวมไปถึงแนวโน้มสภาพอากาศที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยซึ่งสำหรับในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นนะครับก็มีการติดตามข้อมูลสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นกำลังพลวัสดุอุปกรณ์ แล้วก็การแจ้งเตือนประชาชนเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ
2: เจ้าที่แม่เสรียงเจ้าฝ่ายปกครองอำเภอแม่เสรียงร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือที่เฮาฮ้องกันว่าชรบตำรวจตำบลแม่เฮาะและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่เสรียงเจ้าจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดพร้อมแสดงจุดยืน

0: โอเม็ดระหว่างการจับกุมผู้ต้องหาพยายามเสนอเงินสินบนเป็นเงินจำนวนสูงถึง 300,000 บาทนะเจ้าคือกับต่างเจ้าหน้าที่เพื่อขอให้ปล่อยตัวแต่ว่าเจ้าหน้าที่ชรบในพื้นที่ก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวและรายงานให้ต่างนายอำเภอทราบนะเจ้าภายหลังที่ฮับรายงานแล้วนายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่เสรียงนะเจ้าก็ได้สั่งการคือชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอแม่เสรียงเนี่ยส่วนที่กำลังร่วมกับต่างเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่เสรียงลงพื้นที่เจ้าเข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดและก็ข้อหาฮือสินบนจนพนักงานแห
1: ม
0: โดนหลายกระทงเลย
1: ใช่ครับ
0: เจ้าเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวเราปะกันใหม่ในช่วงต่อไปเจ้า
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแป่น่าน
1: ปิกมาในช่วงอู้ข่าวเจ้าเหนือในช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแป่น่านนะครับ
0: เจ้า
1: ขอไปเริ่มที่จังหวัดเจียงไฮ้กันก่อนนะครับที่จังหวัดเจียงไฮ้นะครับมีการเดินหน้าป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์จัดการประชุมทบทวนแล้วก็ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี2519ครับวันนี้ทางด้านนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับท่านก็เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและก็ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่ามนุษย์พุทธศักราช2569ที่โรงแรมเฮอร์เบเทสเชียงรายโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นอำเภอเมืองเชียงรายโดยมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงซึ่งการจัดการประชุมในครั้งนี้นะครับทางด้านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายก็ได้ร่วมกับทางด้านองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานประจำประเทศไทยหรือว่า IOM ก็จัดขึ้นเพื่อทบทวนและก็ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่ามนุษย์จังหวัดเชียงรายพ.ศ. 2569ก็ตลอดจนการทบทวนเรื่องของบทบาทเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกลไกการปกในการป้องกันแล้วก็คุ้มครองปราบปรามแล้วก็การคัดกรองคัดแยกผู้เสียหายจากค้ามนุษย์ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ได้เน้นย้ำในตอนท้ายนะครับว่าการป้องกันการปราบปรามการค้ามนุษย์ก็เป็นนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโดยตรงนะครับกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงคุณภาพชีวิตแล้วก็การพูดถึงเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศตัวนะครับซึ่งก็ผลลัพธ์การประชุมในครั้งนี้ก็จะช่วยให้ทางทีมสหวิชาชีพต่างๆนั้นสามารถนำแผนปฏิบัติการไปปรับใช้ในการทำงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เกิดเป็นประสิทธิภาพที่สูงสุดต่อไปได้ครับ
0: เจ้าที่จังหวัดพะเยาเจ้ามีการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาออกแบบพื้นที่ชุมน้ำอีหนอพื้นที่ชุมน้ำ
1: พื้นที่ชุ่มน้ำ
0: ตกไม่เอกเนาะ ก็ไปพื้นที่
1: ช
0: ุ่
1: มน
0: ้
1: ำ
0: หนองเลงทรายมุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศนะเจ้าควบคู่กับการดำรงชีวิตและกระจายประโยชน์ของประชาชนเจ้าทางด้านนายอนุสิทธิ์สุมาจะทางด้านนายอนิรุธ
1: ต
0: ่อบวรรัตน์นะเจ้านายอำเภอแม่ใจเนาะเป็นประธานเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมสำรวจและก็ออกแบบพื้นที่จุ่มน้ำหนองเลงทรายจังหวัดพะเยาเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและก็ทรัพยากรธรรมชาติเจ้าที่หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมตำบลสีทอยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ำได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นที่ปรึกษาโครงการและก็ได้จัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานทั้งหมดและแผนการดำเนินงานก่อสร้างพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือผลการศึกษามีความสมบูรณ์มีผู้แทนจากส่วนราชการภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมทางด้านนายพงพันธ์สุรินทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชนกรมทรัพยากรน้ำก็ได้อู้ว่าเนื่องจากว่าพื้นที่จุ่มน้ำหนองเลงทรายนี่ถือเป็นพื้นที่จุ่มน้ำที่มีความสำคัญของประเทศทั้งในด้านระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพเศรษฐกิจสังคมและก็วิถีชีวิตของประชาชนแถมทั้งยังเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในภูมิภาคตุยนอกจากนี้นะเจ้าเพื่อให้ทางกรมทรัพยากรน้ำและคณะที่ปรึกษาเนี่ยได้นำข้อมูลต่างๆที่ได้รับมาไปพิจารณาประกอบการศึกษาให้เกิดความครอบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเนี่ยก็เป็นบอกว่าที่สำคัญที่สุดคือเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที
1: ่ได้ครอบคลุมแม่เจ้าเพราะพื้นที่หนองเลงทรายก็จะเป็น เป็นสถานที่

0: เที่ยวตัวนะครับเวลาเขาไปแอลกับไปแวะได้นะครับ
1: อันนี้สิทธิ์เก่าพะเยาจับจับพะเยาแล้วไปต่อ
0: จังหวัดแพร่ครับเปียครับที่จังหวัดแพร่ได้มีการเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกับกำหนดใน8อำเภอนะครับมีการจัดซุ้มพร้อมเร่งจัดทำดอกไม้จันทร์ 55,000 ดอกนะครับที่จังหวัดแพร่โดยทางด้านนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านก็ได้เปิดเผยว่าทางจังหวัดแพร่นะครับก็มีการเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยมีการกำหนดปฏิทินเบื้องต้นขึ้นมาคือวันที่20พฤศจิกายน2569ทางผู้แทนจังหวัดก็จะเข้าไปรับกล่องเพลิงพระราชทานที่ตึกสันติไมตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วในวันที่16ธันวาคมก็จะมีพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนขณะที่วันที่17ธันวาคมก็จะมีการเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์นะครับโดยในส่วนของจังหวัดแพร่ก็มีการเตรียมการดันสถานที่หรือว่าซุ้มถวายดอกไม้จันทร์การจัดทำดอกไม้จันทร์แล้วก็การระดมความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนกับสถานศึกษาต่างๆนั้นก็มีความพร้อมแล้วนะครับสำหรับจังหวัดแพร่ก็มีทั้งหมด8อำเภอเปิ้นก็มีการกำหนดจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทร์อยู่2รูปแบบด้วยกันก็คือจัดซุ้มกลางจำนวน1แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่นะครับส่วนซุ้มทรงดอกบัวสำหรับ7อำเภอที่เหลือนะครับขณะเดียวกันในจังหวัดแพร่ก็มีการตั้งเป้าจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนจำนวนทั้งหมดก็ 55,000 ดอกรวมทั้งดอกไม้จันทร์ประเภทช่อแห่ม10ช่อนะโดยเน้นการออกแบบที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดแพร่ก็คือดอกยมหินนะครับโดยทางจังหวัดแพร่เองนะครับก็เชิญชวนนะครับส่วนราชการสถานศึกษาภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ส่งมอบให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิธีในครั้งนี้คือสมพระเกียรติและก็สะท้อนถึงพลังความร่วมมือของประชาชนชาวจังหวัดแพร่ด้วยครับ
1: เจ้าไปต่อที่จังหวัดน่านเจ้าเทศบาลเมืองน่านเตรียมพร้อมจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านชิงถ้วยพระราชทานตาลสลักพัดวัดพระธาตุจ้างกำวรวิหารประจำปี2569เจ้าซึ่งก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่26ถึง27กันยายน2569ที่บริเวณแม่น้ำน่านเจิงสะพานพัฒนาภาคเหนือเกาะเจินจวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเจ้าไปร่วมชมการแข่งเรือเป็นการแข่งขันเรือประเพณีสัมผัสเสน่ห์และอัตลักษณ์เรือของเมืองน่านโดยนะเจ้าซึ่งวันที่23กันยายนเมื่อช่วง10โมงเกิ่งที่ห้องประชุม1สำนักงานเทศบาลเมืองน่านนะเจ้าทางด้านนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านก็เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเพื่อให้การจัดงานเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็สร้างความประทับใจแก่พี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวสำหรับการแข่งขันมีเรือเข้าร่วมจำนวน34ลำใน5ประเภทได้แก่เรือใหญ่ในตำนานโอเพ่นฝีพาย8ลำเรือกลาง6ลำเรือน้อยแห่ม6ลำเรือเอกลักษณ์น่าน10ลำเรือโบราณโอเพ่นฝีพาย4ลำโดยการแข่งขันได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำหรับผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทนะเจ้าก็จะได้รับถ้วยเนาะรางวัลนี้ทางนี้นะเจ้าก็ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวไปพอเนาะการจัดงานประเพณีแข่งเรือของต่างจังหวัดน่านซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่26ถึง27กันยายน2569 2วันโดยการที่บริเวณแม่น้ำน่านเจิงสะพานพัฒนาภาคเหนือสามารถติดตามบรรยากาศและก็รายงานผลการแข่งขันผ่าน Facebook Live เพจเทศบาลเมืองน่านตีนีเมืองน่านแล้วก็รวมถึงน่านลองโบ๊ทนะเจ้ารวมถึงรับฟังการถ่ายทอดเสียงต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านหรือว่าสวท.น่านกรมประชาสัมพันธ์ FM 94.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ชมการถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศในวันที่27กันยายน2569เวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 5:00 น.ต่างสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เจ้า
0: ต้องไปชม ต้องไปชมถึงที่
1: จะได้อรรถรสแบบสัมผัสเสียงภาคเนาะโอ้จะได้แบบโอ้วันกันนะคุณผู้ฟังเจ้าและนี่คือประเด็นทั้งหมดในอู้ข่าวเจ้าเหนือวันนี้เดี๋ยวในช่วงต่อไปขอเชิญติดตามรายการพิเศษใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้พบกับทางสวทเจียงไฮ้เจ้าวันนี้อ่ะเดี๋ยวตักทายคุณผู้ฟังเนาะบ่ได้ตักสักหน่อยสวัสดีเจ้าคุณสง่าลุ่มน้ำวังนะเจ้า
0: คุณ
1: ตริน
0: ตรีกิ
1: จเดือนหน้าเป็นสัญญาณปลายฝนต้นหนาวแล้วเนี่ยเจ้าอีน่ะ
0: เจ้ามาหมอกลงเต็ม
1: เนาะคุณรุ่งสุรีดีเจรุ่งเสียงหวานของเฮาติดตามค่ะอีน่ะขอบคุณนะเจ้าขอบคุณทุกท่านที
0: ่เมืองรถแม่ก็เหมือนกัน
1: เจ้า
0: ครับขอบคุณตอตอชัยยองก็เหมือนกันนะคร
1: ับ ตอตอชัยยองนี่นะนครหริบุญชัยขอบคุณแจ๊ดนักเจ้าที่ติดตามในช่วงของรอบวันไตรอบวันตะขาวอู้ข่าวเช้าเหนือ
0: จะเอาแล้วเหร
1: ออู้ข่าวเช้าเหนือ
0: รอบวันตะขาวเนี่ยต้องดูตอน
1: 6 โมงถ
0: ึ
1: งทุ่มราว
0: ส่วนอู้ข่าวเช้าเหนือเนี่ยแปะกันเป็นประจำนะครับ4 โมงจนถึง5 โมงนะครับ
1: เจ้าวันนี้เฮา2คนข้าเจ้าชุติการแล้วใช่
0: ผมบรรหารสุยะนะครับ
1: ต้องลาไปก่อนสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี4โมงแรงตั้งสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแปร FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 KHz สวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสรียง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะและสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายรับหน้าที่ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันพรเพรินคุณมากควบคุมการผลิตโดยนายรัชพลงามกระบวนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายอำนวยการผลิตโดยนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ค่ะและในช่วงแรกนี้ได้แก่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจะขอพาทุกท่านย้อนกลับไปยังพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดเชียงรายในวันที่ผืนป่าเคยถูกทำลายและราษฎรต้องอยู่อย่างยากลำบากแต่ทว่าแสงสว่างแห่งพระบารมีได้ส่องไปถึงที่นั่นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยย่าใสตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายขึ้นค่ะซึ่งภาพที่เรากำลังจะได้รับชมกันต่อจากนี้ไม่ใช่เพียงแค่บันทึกเหตุการณ์ในอดีตแต่คือภาพที่แสดงถึงสายพระเนตรที่ยาวไกลการที่จะให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันภาพเหล่านั้นจะบอกเล่าเรื่องราวความตื้นตันใจเพียงใดและหยาดเหงื่อของพระองค์ท่านได้เปลี่ยนขุนเขาแห่งนี้ไปอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: 5,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี2542สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ต่อมาในปี2543สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: นามก่อนไม่มีที่ทำกินและบางคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกะหล่ำปีและปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กเลยป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาระบายไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูกินจนกระทั่งพวกเรามีเงินเล็กๆน้อยๆพอส่งลูกหลานเล่นได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่คงอยู่แม้ปัจจุบันจะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงาน มาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาใส่ได้เป็นอย่างดีและจากภาพเหตุการณ์และเรื่องราวที่เราได้รับชมรับฟังไปเมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาใสไม่ใช่เพียงแค่การจัดสรรที่ดินทำกินหรือการปลูกป่าเพียงอย่างเดียวแต่คือการหยิบยื่นชีวิตใหม่ให้กับราษฎรบนพื้นที่สูงค่ะและด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงเน้นย้ำว่าคนต้องอยู่กับป่าได้โดยไม่ทำลายกันได้กลายเป็นรากฐานที่ทำให้ขุนเขาแห่งอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายในวันนี้กลับมาเขียวขจีและมีแหล่งต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนด้านล่างอย่างไม่ขาดสายหยาดเหงื่อจากรอยพระบาทที่เคยย่างกรายไปในพื้นที่ธุรกันดารเมื่อหลายสิบปีก่อนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่รอยยิ้มของลูกหลานชาวห้วยยาใสในปัจจุบันซึ่งต่างน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นแสงสว่างในการดำเนินชีวิตสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะและสำหรับช่วงต่อไปคือช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับแง่มุมที่งดงามผ่านสายตาของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยสวมชุดเครื่องแบบทหารเกณฑ์รับใช้ชาติและได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ถวายการอารักขาความปลอดภัยในระยะที่ใกล้ชิดจนสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายแห่งพระบารมีเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ทำหน้าที่ตามคำสั่งทหารเท่านั้นแต่เขายังได้กลายเป็นพยานของภาพเหตุการณ์ที่ตราตรึงใจไปชั่วชีวิตอะไรคือสิ่งที่ทำให้ทหารเกณฑ์คนหนึ่งซาบซึ้งใจและปลาบปลื้มในพระเมตตาของพระองค์ท่านในครั้งนั้นได้กลายเป็นพลังใจในการดำเนินชีวิตของเขามาจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรไปติดตามรับชมเรื่องราวสุดประทับใจนี้พร้อมกันในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ

0: วัสดีครับจิรพงษ์ผัสสวีอาชีพศิลปินอิสระเป็นศิลปินของจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าของร้านรักโขงครับทำงานเกี่ยวกับการวาดรูปบนก้อนหินครับในฐานะที่ผมเป็นศิลปินพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงที่ทรงมีต่อสาขาวิชาชีพหัตถกรรมและงานวิจิตรศิลป์ของไทยเนี่ยผมว่าประเมินค่าไม่ได้นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าย้อนไปเมื่อ21ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นผมเรียนจบใหม่ๆนะแล้วก็เรียนจบศิลปะนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเป็นทหารซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราหน้าที่ของเราเนี่ยคือการได้ถวายอารักขาพระองค์ท่านนะครับเพราะว่าหน่วยที่ผมอยู่เนี่ยเป็นหน่วยรักษาพระองค์ของพระพันปีหลวงอยู่แล้วนะครับการที่ท่านได้เสด็จแปรพระราชฐานเนี่ยมาในโครงการต่างๆนะครับแล้วก็โครงการนั้นเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่วันนั้นเนี่ยผมยังจำได้ถึงความประทับใจอย่างหนึ่งซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ยากที่จะลืมเลือนนะครับเพราะว่าการที่พระองค์ท่านเสด็จลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยภาพนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นเทพเจ้านะครับลงมาโปรดชาวเขาซึ่งบรรดาชาวเขาเป็นหลายร้อยหลายพันคนที่มาจากทิศต่างๆแล้วก็เดินทางมาเนี่ยกว่าเขาจะมาถึงจุดนัดพบเนี่ยบางคนใช้เวลา 2-3 คืนนะครับต้องนอนค้างคืนในป่านะครับแล้วก็ที่สังเกตเนี่ยคือรองเท้ายังไม่มีนะครับหลายคนในสมัยนั้นยังไม่ได้ใส่รองเท้าซึ่งเป็นถิ่นทุรกันดารจริงๆนะครับหลายคนเนี่ยพาลูกเต้ามาแล้วก็จากการสังเกตเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นชาวกะเหรี่ยงซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งพากันเนี่ยลงมาจากภูเขาเอางานหัตถกรรมเนี่ยถือติดไม้ติดมือมาด้วยบางคนก็เอาของฝากพวกฟักแฟงแตงโมพวกอะไรมาพวกงานจักสานพวกอะไรหลายอย่างครับก็ภาษาซื่อๆของชาวบ้านนะครับมาหวังว่าที่จะเอามาให้แม่หลวงของเขานะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็ถวายอารักษาให้พระองค์ท่านนะครับแล้วก็เราก็ขึงเชือกฟางนะครับแล้วก็ทหารก็ยืนเว้นระยะกันนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากเชือกฟางอยู่ห่างจากเชือกฟางประมาณ1เมตรนะครับระหว่างที่ผมยืนอารักขาอยู่นั้นนะครับก็เหลือบไปเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับถืองานแกะสลักติดมือมาด้วยนะครับในฐานะที่เป็นคนเรียนศิลปะผมแวบแรกที่ผมเห็นเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มีความวิจิตรบรรจงอะไรเลยมันน่าจะใช้มีดอิโต้ถากๆเพื่อให้ได้งานขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างเท่านั้นเองแต่ว่าชายหนุ่มคนนั้นเขาก็บอกว่าพี่ครับทำยังไงผมถึงจะได้เอางานชิ้นนี้ไปถวายให้แก่พระองค์ท่านให้กับแม่หลวงตอนนั้นเขาจะพูดว่าแม่หลวงผมก็เกิดความสงสารนะครับเพราะว่าเราดูแถวแล้วดูลักษณะแล้วเขาไม่น่าจะมีโอกาสได้เข้าไปถวายงานแน่นอนก็เลยแนะนำไปว่าให้ไปลงชื่อกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเอาเสนอชื่อเนี่ยไปที่อำเภอเพื่อที่ทางอำเภอเนี่ยจะได้ส่งเรื่องไปที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้วก็เขาเนี่ยจะเอาเราเนี่ยไปฝึกหัดให้ชำนาญเรื่องศิลปะสมมติว่าเราชอบเรื่องแกะสลักแล้วก็เข้าไปฝึกเป็นคนเป็นช่างแกะสลักในนั้นเพื่อที่จะให้มีอาชีพผมก็แนะนำไปประมาณนี้ครับจากแววตาที่สิ้นหวังนะครับเราก็รู้กันอยู่เนาะเพราะว่าแถวไม่น่าจะเข้าไปถวายได้เราก็เห็นความหวังเป็นประกายตาขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าอ๋ออย่างน้อยเราก็ได้ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในดินแดนไกลปืนเที่ยงจริงๆเนี่ยได้เข้าไปที่จะมีอาชีพไปฝึกหัดตามพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงซึ่งต้องการให้ชาวบ้านชาวนาชาวไร่จากชนบทจริงๆเนี่ยเข้าไปฝึกหัดงานฝีมือเพราะว่าท่านทรงเล็งเห็นว่าพื้นเพของคนไทยเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอยู่ในอยู่ไกลแค่ไหนอยู่ในตำแหน่งหน้าที่อะไรเนี่ยพื้นเพของคนไทยจะเป็นคนที่มีจิตใจละเอียดอ่อนประณีตเหมาะแก่การทำงานหัตถกรรมได้ผมรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแม้จะเป็นส่วนเล็กๆที่ได้ส่งต่อพระปณิธานของพระองค์ท่านไปสู่ชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายจริงๆนะครับ
1: ค่ะ ค่ะและจากความทรงจำอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อให้ประสบนิกรในถิ่นทุรกันดารมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านโครงการพระราชดำริและศูนย์ศิลปาชีพต่างๆทำให้ทหารเกณฑ์หนุ่มในวันนั้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ความซาบซึ้งใจแต่ได้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งแรงบันดาลใจที่เขาหยิบยกมาปลูกฝังลงในหัวใจของตัวเองและในวันนี้ช่วงสานต่อพระราชปณิธานเราจะไปติดตามชีวิตของเขาหลังจากที่ถอดเครื่องแบบทหารกลับคืนสู่มาตุภูมิเขาได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาหยิบจับเป็นสัมมาชีพอย่างไรจากคนที่เคยทำหน้าที่ปกป้องอารักขาสู่การเป็นผู้สืบสานพระราชปณิธานในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนเขาสามารถสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองและครอบครัวให้มั่นคงขึ้นมาได้อย่างไรในทุกวันนี้ไปติดตามเรื่องราวการต่อยอดพระเมตตาให้กลายเป็นความสุขที่จับต้องได้พร้อมกันในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมปลดประจำการมาแล้วเนี่ยเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมจะไม่มีวันลืมเลยเพราะว่าเราได้รับพลังดีๆได้เห็นพระราชกรณียกิจได้เห็นการทรงงานอย่างหนักเพราะว่าเรารู้ว่าการได้ไปยืนอยู่ในท่ามกลางคนหมู่มากในเวลาที่จำกัดต้องอาศัยความวิริยะและความอดทนอย่างสูงมากเป็นแรงบันดาลใจและเป็นพลังที่ทำให้ผมเนี่ยนำพลังตรงนั้นเนี่ยมาปรับใช้กับการประกอบอาชีพของผมในเวลาต่อมาครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็ได้ทำงานเกี่ยวกับศิลปะซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับงานหัตถกรรมที่ต้องใช้ความเพียรความปราณีตนะครับแล้วก็ทำให้ก้อนหินธรรมดาเนี่ยมันมีคุณค่าขึ้นมานะสินค้าที่มีมูลค่าได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ทำมาจนเกือบ20ปีแล้วครับซึ่งเป็นอาชีพที่มั่นคงนะครับซึ่งตรงนั้นแหละจากแรงบันดาลใจตรงนั้นทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้นะครับขอบคุณเหตุการณ์ในวันนั้นมากเลยนะครับที่ได้มีโอกาสได้ไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นและได้รับแรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านชายนิรนามคนนั้นผลงานของเขาที่ถือเข้ามาแล้วก็การได้เห็นพระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงงานมาใช้ขับเคลื่อนเป็นพลังในการสร้างสรรค์ของผมในเวลาต่อมานะครับผมคิดว่าคุณอุปการของพระพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยเนี่ยประเมินค่าไม่ได้จริงๆเพราะว่างานศิลปะหัตถกรรมทุกอย่างเนี่ยของคนไทยเนี่ยได้ถูกนำเสนอขึ้นไปสู่สายตาชาวโลกได้เนี่ยถึงแม้ตอนนี้พระองค์จะทรงเสด็จสวรรคตแล้วแต่สิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ให้แก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์จะยังคงดูแลคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านตลอดไป
1: และในช่วงท้ายนี้สำนักพระราชวังได้เผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ดังนี้ค่ะวันที่15ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคม2569เวลา 7:00 อัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 ถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคม2569เวลา 8:00 เก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคม2569เวลา10นาฬิกาเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา17นาฬิกาบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังและรับชมขอนำรายการลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับชลธรจันยาครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับความสนใจต่อเนื่องโดยวันที่22กันยายนมียอดใช้จ่ายกว่า827ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
6: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐบาลเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วงปลายเดือนกันยายนได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายสูงกว่า827ล้านบาท
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ยังคงมีการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดวันที่22กันยายน2569มียอดใช้จ่ายผ่านโครงการ827.9 ล้านบาทซึ่งเป็นยอดใช้จ่ายที่สูงที่สุดในรอบ4เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569โดยทั่วไปพฤติกรรมของประชาชนมักจะใช้จ่ายสูงในช่วงต้นเดือนและชะลอลงในช่วงปลายเดือนแต่ยอดใช้จ่ายล่าสุดสะท้อนว่าประชาชนยังคงนำสิทธิ์ไปใช้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอย่างจริงจังส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนตรงไปสู่ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โดยภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อและรวมไม่เกิน 1,000 บาทตลอดโครงการเพื่อช่วยรักษากำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานอย่างต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: หอการค้าไทยสนับสนุนรัฐเร่งปิดดีลการค้าต่างประเทศ3ฉบับมุ่งดึงการลงทุนต่างชาติส่งออกเทคโนโลยีและขยายตลาดเสริม GDP ไทยเติบโตกว่าร้อยละ2ใน3ปี
9: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งรัดการเจรจาความตกลงทางการค้ากับ3ตลาดยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ไทย EU และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือซีป้าไทย UAE โดยมุ่งหวังใช้เวทีโลกอย่างการประชุม UNGA 81ที่นายอนุชินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางไปเข้าร่วม เพื่อดึงดูดการลงทุนตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ในอุตสาหกรรมเป้าหมายขั้นสูงพร้อมเร่งหาข้อสรุป FTA ไทย EU รอบที่10เพื่อยกระดับการส่งออกและดึงดูดเทคโนโลยีควบคู่กับการรุกตลาดตะวันออกกลางผ่านซีป้าไทย UAE ซึ่งภาคเอกชนประเมินว่าหากข้อตกลงเหล่านี้บรรลุผลสำเร็จจะเป็นกลไกสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจขยายโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้มากกว่าร้อยละ2ภายใน3ปีทางนี้รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินนโยบายควบคู่ไปกับการดูแลกลุ่มสินค้าอ่อนไหวและยกระดับขีดความสามารถของ SME เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรคดีชดใช้ความเสียหายโครงการรับจำนำข้าวกว่า 10,000 ล้านบาทศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายอนุสรอมรฉัตรสามีในคดีที่ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนเหตุจากรวมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวเป็นเงินกว่า 128 ล้านบาทนอกจากนี้ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องเป็นเพียงการโต้แย้งการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลไม่ใช่กรณีที่ศาลรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดมีพยานหลักฐานใหม่หรือมีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนพิจารณาที่ทำให้ผลคดีไม่เป็นธรรมจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะรับคำขอพิจารณาคดีใหม่และเห็นว่าคำร้องอุทธรณ์ของนางสาวยิ่งลักษณ์ฟังไม่ขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วๆที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
12: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
11: มีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุด เข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจาหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ at line id drt ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic ฟองดูง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหาแอดทราฟฟี่ฟองดูถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
13: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
14: มีข่าวดีมาบอก
15: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
16: ข่าวดีที่95
17: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
18: ตัวเล็กตอนเย็นนอก
14: ข่าวดีตีเก่าสิพา
19: อ๋ออีปอดข่าวฟังรายการวิทยุเนอะที่ขึ้นสวทกระปุ้นนะเปิดประจำเนอะ
20: ได้เวลามาฟังข่าวดี
21: ข่าวเด่น
22: ข่าวดัง
21: เพลงลูกทุ่งม้วน
20: ในรายการข่าวดีตีเก่าสิบห้าแล้วครับ

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ก่อนจะฟังสปอตนี้เราอยากให้คุณทำใจดีๆเชื่อไหมว่ามีประกันภัยที่คุ้มครองการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพในราคาแค่หลักร้อย
1: แล้วไง
0: นอกจากนี้ยังคุ้มครองดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพในกรณีที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วย
1: ใช่จริงดิ
0: ทั้งหมดนี้อัตราเบี้ยประกันภัยแค่200
1: ต่อเดือนเหรอถูกดีนะ
0: ต่อปี
1: ต่อปี
0: อ้าวช็อกไปซะแล้วประกันภัย200ราคาถูกซื้อที่ไหนคุ้มครองเท่ากันรับเกิน100ให้ประกันภัย200กับคนที่คุณรักโดยสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
5: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
4: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
5: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
4: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการนะครับคิดดีเพื่อสังคมนะวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงวุฒิศักดิ์นะครับก็มีเพลงแล้วก็สาระข่าวสารมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอด1ชั่วโมงที่จะถึงนี้นะครับวันนี้นะครับเราไปเริ่มต้นกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับอัปเดตล่าสุดนะเปิ้นก็ว่าพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับสำหรับภาคเหนือของเรานะครับ24ชั่วโมงข้างหน้านี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง21ถึง26องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง34ถึง35องศาเซลเซียสครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนเนาะเดี๋ยวห้อนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเพราะฉะนั้นบ่ได้ลืมเน้อในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพรับประทานอาหารที่ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็แรงนี่ลดหนักลดหลายก็ต้องบ่ได้ประมาทนะครับใจความเร็วตีกฎหมายเปิ้นกำหนดบ่ได้ขับรถเร็วเกินกฎหมายที่เปิ้นกำหนดนะครับเคารพกฎจราจรเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าบอดี้ประมาทบอดี้เล่นมือถือขณะขับขี่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับหลายท่านในช่วงที่ผ่านมาช่วงบ่ายเนาะก็ได้ติดตามในเรื่องของการแถลงผลการประชุมของคณะรัฐมนตรีนะครับหรือว่าครม.วันนี้ก็มีเรื่องนะที่ต้องติดตามกันหลายท่านก็ติดตามกันในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40เพิ่มเติมนะครับวันนี้นะครับครม.ก็เห็นชอบเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่22กันยายน69เห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40แล้วก็อนุมัติโครงการไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอเข้าที่ประชุมครม.นะครับเสนอเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อของประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังมีแนวโน้มตียืดเยื้อสำหรับโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมนะครับก็จะเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ที่ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี69ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนมติ1ตุลา69อีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคม2569ส่วนโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40เพิ่มเติมก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนะครับ2569นั่นก็คือ2เดือนข้างหน้ากลุ่มเป้าหมายก็ได้แก่1ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40อยู่ในปัจจุบันนะครับ2ผู้ที่บ่ได้รับนะสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทั้งนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65เดิมและกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่สำหรับการแจ้งสิทธิ์นะครับภาครัฐสนับสนุนเงินในอัตรา 60% บ่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและบ่เกิน 1,000 บาทตลอดระยะเวลาของโครงการประชาชนสามารถนะครับจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาถึง30พฤศจิกายน69นะครับหรือว่าผ่านผู้ที่ฮื้อบริการระบบขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมย้ำกันแห่งกรรมสำหรับ60 40นี่นะไฟเขียวนะครับครม.ไฟเขียวไทยช่วยไทย plus 60 40 1,000 บาทก็คือได้คนละ 1,000 บาทจะได้ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน69นะครับกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังในวันที่1ถึง15ตุลาคมนะครับสำหรับสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้เดือนตุลาเนาะ 1,000 บาทสรุปง่ายๆคุณผู้ฟังได้เข้าใจง่ายๆเนาะพักฟังเพลงกันสักครั้งนึงครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการครับ

ครับวันนี้จิตอาสาชาวจังหวัดลำพูนนะครับได้มารวมตัวกันที่บริเวณริมแม่น้ำกวงแห่งนี้นะครับซึ่งเราเริ่มต้นจากสะพานท่าสิงห์นะครับจะเดินลอดลัดเลาะริมแม่น้ำกวงเนี่ยไปจนถึงฝายสีเมืองยูเป็นระยะประมาณ2กิโลเมตรนะครับซึ่งตรงเนี้ยในทางโยธาแล้วเนี่ยเขาในทางโครงสร้างเนี่ยเขาทางโยธาธิการและผังเมืองได้ทำเขื่อนริมตลิ่งไว้โดยตลอดแต่ผมมาสำรวจในเบื้องต้นก็พบว่าทางเดินที่สวยงามเนี้ยถูกปกคลุมไปด้วยวัชพืชและเศษขยะจำนวนหนึ่งก็เลยได้รวมพลพี่น้องจิตอาสาชาวจังหวัดลำพูนมาร่วมกันพัฒนานะครับช่วยกันเก็บขยะขจัดวัชพืชทำให้ที่ริมแม่น้ำแห่งนี้พร้อมที่จะต้อนรับผู้ที่จะมาออกกำลังกายสันทนาการยามเย็นหรือกระทั่งต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนด้วยในตอนเย็นพระอาทิตย์ตกดินสวยงามมากนะครับแล้วการที่จิตอาสาได้มาช่วยกันในวันนี้นะครับเป็นการรวมพลังพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ทิ้งขยะก็เป็นพี่น้องประชาชนนั่นแหละพี่น้องประชาชนอีกกลุ่มนึงก็มาทําความสะอาดทีนี้คนที่มารวมกันนับพันคนเนี่ยอย่างน้อยผมเชื่อเบื้องต้นว่าคนที่ร่วมกันเก็บจะไม่ทิ้งนะครับแล้วก็จะเป็นพลังที่จะทําให้คนที่จะทิ้งขยะต่อไปในอนาคตเนี่ยลดน้อยลงจนถึงกระทั่งเป็นศูนย์ในที่สุดนะครับวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นครับที่จะดูแลที่แห่งนี้นะครับให้รอต้อนรับพี่น้องประชาชนมาใช้ประโยชน์ให้สมกับเป็นเมืองน่าอยู่ครับเป็น walkable city ที่สามารถเดินได้เดินดีตลอดทั้งเมืองครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ดีเจโอมก็จะลาคุณผู้ฟังเร็วสักน้อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยว6 โมงนี่เนาะก็จะไปลงทะเบียนนะครับกับงานเนาะเข้าไปในงานไปทำข่าวไปติดตามการโชว์แสงสีเสียงนะครับกับงานวิจิตรลำพูนนะครับดีเจโอมก็จะไปดูแสงสีเสียงเนาะในรอบสื่อมวลชนที่จะมีขึ้นนะครับ18 นาฬิกาตีจะถึงนี่ตีคุ้มเจ้าหลวงนะครับดิจิโอมก็จะลงพื้นที่ไปเก็บบรรยากาศแล้วก็จะมาโพสต์ให้คุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันผ่านเพจ Facebook สวทลำพูน FM 95 MHz นะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนติดตามรับชมกันได้เดี๋ยวสักทุ่มเกินก็จะมาอัปเดตรูปสวยๆให้คุณผู้ฟังได้รับชมกันทางเพจ Facebook สวทลำพูน FM 95 MHz นะครับเพราะฉะนั้นดิจิโอมลาคุณผู้ฟังไปก่อนเน้อนะครับกลับมาปะกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับสำหรับรายการคิดดีเพื่อสังคมนะสำหรับดิจิโอมก็จะไปงานวิจิตไทยแลนด์แอดลำพูนแล้วก็จะเก็บภาพมาฝากคุณผู้ฟังนะได้รับชมกันผ่านเพจสวทลำพูน FM 95 MHz ไปแต่ละครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้กรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอิสราเอลตอบโต้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติที่อ้างว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่27กันยายนแต่ไม่เข้าข่ายเกิดอุทกภัยรุนแรงขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศประเทศไทยช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงภัยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและพื้นที่เขาใหญ่ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำบริเวณริมตลิ่งสูงขึ้นหากพื้นที่ใดมีฝนตกสะสมระดับ100ถึง200มิลลิเมตรต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องมหาอุทกภัยเนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันไม่มีพายุหมุนเขตร้อนพัดเข้ามาโดยตรงมีเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทำให้ฝนตกในแนวร่องมรสุมเท่านั้นซึ่งมีความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์ในปี2554จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้โดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรับรองผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยด้วยจุฑามาตย์รักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและเปิดศูนย์ปภ.จังหวัดหากสถานการณ์รุนแรงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
3: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและระยองเนื่องจากอาจเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและอาจเกิดฝนตกแช่และระเบิดฝนหรือเรนบอมขึ้นได้อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่า สถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีทั้งนี้จากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดมหาอุทกภัยตามที่มีกระแสข่าวซึ่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิ่งสำคัญคือก่อนเกิดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะทางเซลล์บรอดแคสต์ขณะนี้ได้มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆอย่างครอบคลุมและครบถ้วนแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลหรือโรงเรียน
4: แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าศูนย์อพยพมีความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากกรมชลประทานคาดการว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 70 ถึง 1.70 เมตรด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมวางแผนระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชน
5: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับแผนควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารจัดการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีหน่วยงานหลักเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างเป็นทางการซึ่งได้ประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำฝนและพื้นที่เสี่ยงภัยในปัจจุบันยังคงสามารถรองรับน้ำได้และรัฐบาลมีแผนรับมือไว้แล้วทั้งการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนมาตรการรับมือเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวถึงการติดตามและดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าได้มีการพูดคุยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที
7: ่เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยจะเป็นอันดับหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำแล้วก็เรื่องการเฟื่องฟูคิดขนาดกันไป
6: นายยศนันยังกล่าวถึงความกังวลของประชาชนจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยว่ามีการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์จะมีผู้รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือไว้ใจได้จะแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนบริหารจัดการทั้งน้ำฝนและน้ำเหนือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนกรุงเทพมหานครได้สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมเช่นเสนานิคมถนนเสนานิคม1ถนนพหลโยธิน84ถนนรามอินทรา5และพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวที่เคยมีน้ำล้นออกมาซึ่งสิ่งสำคัญคือประสิทธิภาพในการระบายน้ำจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก
8: เรื่องฝนก็ตอนนี้ก็ให้ไปสำรวจตั้งแต่พื้นที่แล้วแหละจุดที่มีน้ำเสียน้ำท่วมนะแล้วก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็คิดว่าจุดที่มีท่วมหนักอย่างเมื่อต่อที่เมื่อที่แล้วคือจุดในนครในนครหนึ่งแถวรามอินทรา5บนถนนสาย4ก็ให้ไปดูทั้งหมดปัญหาที่แล้วคือความลาดเท้านะว่ามีระดับน้ำที่ก็ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแล้วก็ปัญหาอีกอันหนึ่งคือเศษขยะหน้าท่อก็ท้ายแล้วเนี่ยมีปัญหาคือฝนตกมาแล้วขยะไปถูกหน้าท่อทำให้ไม่ลงท่อระบายน้ำก็ให้ฝ่ายรักษาทุกเขตเตรียมพร้อมแสนไป
1: สำหรับกรณีที่มีข้อกังวลถึงเรนบอมนายชัดชาติกล่าวว่าลักษณะและความรุนแรงของฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมในแต่ละวันจึงไม่สามารถสรุปล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดฝนตกหนักในลักษณะเดียวกันทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงต้องติดตามพยากรณ์อากาศทั้งรายสัปดาห์และรายวันและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ขอประชาชนอย่าประมาทให้ติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานราชการและเผื่อเวลาในการเดินทางช่วงฝนตกหนักโดยเฉพาะเส้นทางที่เคยมีน้ำท่วมขังนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาสานต่อความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐพร้อมหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้น เน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อม
10: เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81นะเป็นวันแรกคิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือวันมะรืนซึ่งเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงที่ในที่ประชุมขององค์การในสมัชชาใหญ่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
9: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังมีภารกิจหารือและพบปะผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจโดยได้หารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสานต่อความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐรวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ไทยใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก
11: นักลงทุนก็มีความสนใจว่าในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะ อยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของความเขาเรียกว่าประโยชน์ร่วมก็คือmutual benefitร่วมกันก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้เขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่เราจะสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้กับทั้งสองประเทศใหญ่นั้นนะคะ
9: สำหรับในปีนี้ยังเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยซึ่งไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันการเจรจา FTA ไทยกับสหภาพยุโรปจะไม่ทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม
12: ่นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนรับหนังสือและรับฟังเสียงสะท้อนของเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกประเทศไทยกว่า100คนที่เข้ายื่นหนังสือและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อกังวลต่อการเจรจา FTA รอบที่10ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญา UPOP 1991ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญและยืนยันจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ส่วนประเด็นที่สังคมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเก็บหรือขยายพันธุ์พืชนั้นยืนยันว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาแต่หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนารวมถึงมีการจดทะเบียนทางการค้าถึงจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนชาวนันมาลีรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ยืนยันหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว
13: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิ์โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA ส่วนผู้ที่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งเตือนช่วงใกล้วันเลือกตั้งพร้อมเตือนผู้มีสิทธิ์ควรหลีกเลี่ยงการนำกระดาษหรือวัสดุที่มีลักษณะจดเป็นโพยเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเพราะอาจผิดระเบียบการเลือกตั้งข้อ44ส่วนกรณีการจดหมายเลขด้วยวิธีอื่นไม่ได้ห้ามผู้มีสิทธิ์ต้องตีความเองหากผู้มีสิทธิ์จำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขได้

0: 1ปี
1: ส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลออกแถลงการตอบโต้ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอิสราเอลยืนกรานว่าคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีมาครองไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเนื่องจากกลุ่มฮามาสโจมตีชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เกือบทุกวันพร้อมยกเหตุการณ์ที่ชาวยิวสัญชาติฝรั่งเศสถูกยิงเสียชีวิตในเขตเวสต์แบงก์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและฝรั่งเศสทวีความตึงเครียดโดยประธานาธิบดีมาครองวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและการกระทำของอิสราเอลในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้นานาชาติรวมกันยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจ

0: วัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77ซมและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56ซมและเวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬานะครับ23กันยายน2569นะครับผมณัฐรนชูเหมือนนะครับอยู่กับ คุณผู้ฟังนะครับแล้วก็คุณทุนชัยคำรอดคุณสายชนิสังนะครับคุณเดชธรชัยสุดาคุณคุณกรสิมพิทักษ์นะครับวันนี้แวดวงกีฬาก็มานำเรื่องของกีฬานะครับแล้วก็เรื่องของเอเชียนเกมนะครับที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับกำลังเข้มข้นแล้วก็นักกีฬาของไทยก็วันนี้ก็สร้างผลงานนะครับก็อย่างได้ดีนะครับแล้วก็ได้เหรียญรางวัลด้วยนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้กับการแข่งขันขี่ม้าก่อนนะฮะในการแข่งขันขี่ม้าอีเวนติ้งทีมชายในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาของเราประกอบไปด้วยทางด้านของกอร์ธวัชสำราญนะกับม้าทางด้านของกริมบิลลี่เอมี่นะครับสุภาพขาวขำกับม้าเวเลนวินเนตโต้ทรีนะครับแล้วก็วอร์พัสสิทธิจูกับม้าทางด้านของชิมี่ยูเซอร์เดชานีนะครับแล้วก็วีรพัฒน์ปฏิกานนท์กับม้าทางด้านของบีกริมคาร์นิวัลมาสนะครับทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนนะครับคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะฮะโอ้สุดยอดนะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็นี่คือเหรียญทองที่เราได้ในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองแรกในรอบ28ปีนะครับของทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยซึ่งก่อนหน้านั้นทำได้ที่เอเชียนเกม1998ตอนนั้นไทยเป็นเจ้าภาพนะครับจากทางด้านของคุณเฟื่องคุณเฟื่องวิทย์อานิรุทธเทวาคุณวิทัยสายถมยาคุณนากรกมลสิริและคุณมานะสอนกระโทกนะครับแล้วก็นี่คือเหรียญ นะทองที่2ในรอบ28ปีนะครับของทีมขี่ม้านะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ใหญ่นะครับทีมขี่ม้าเอเวนติ้งไทยนะครับได้เหรียญก็ชื่นชมนะครับนอกจากนั้นนะครับจากเหรียญขี่ม้านะครับเรายังได้ในประเภทบุคคลนะครับทางด้านของวรพัฒน์นะครับวรพัฒน์สิทธิจูนะครับได้เหรียญเงินในประเภทบุคคลนะคะแนน 30.10 คะแนนนะครับเหรียญทองเป็นของเทียนหัวจากจีนและเหรียญทองแดงเป็นของยาชิอากิโอกิวะจากญี่ปุ่นนะครับนี่นะฮะได้เหรียญรางวัลเหรียญทองของเรานะครับชื่นชมแล้วก็รอลุ้นกันต่อว่าเหรียญทองที่2ของเราต่อไปมาจากกีฬาประเภทอะไรนะครับเปิดหัวได้เหรียญทองนะครับคุณผู้ฟังครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับส่วนเหรียญต่อไปนะครับก็คือการแข่งขันยิงปืนเป้าบินนะครับยิงปืนเป้าบินเหรียญที่2วันนี้เป็นเหรียญเงินนะครับในการแข่งขันกีฬายิงเป้าบินมากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นนะครับยิงเป้าบินนะประเภทสกีตบุคคลหญิงปรากฏว่าน้องวอร์มครับอิสรภาอิมประเสริฐสุขนักแม่นปืนสาวทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทอง SEA Games 2025นะครับทำผลงานในรอบคัดเลือกได้114คะแนนนะจบอันดับที่4ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลนะครับรอบไฟนอลเอา8คนดีที่สุดนะเข้าไปลุ้นเหรียญ นะครับปรากฏว่าพอรอบชิงชนะเลิศ8คนรอบไฟนอลนะครับน้องวอร์มครับอิสรภายิงได้คะแนนรวม31คะแนนนะครับก็พยายามสู้เต็มที่นะครับได้เหรียญเงินส่วนเหรียญทองนั้นเป็นของจีนนะครับเจียงยี่ฉิงนะครับ35คะแนนแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของอาซิมโอรินแบจากคาซัคสถาน28คะแนนนะครับวอร์มอิสรภาอิมประเสริฐสุขนะนักยิงเป้าบินทีมชาติไทยก็คว้าเหรียญเงินประเภทสกีบุคคลหญิงในเอเชียนเกมนะครับก็เป็นเหรียญเงินบุคคลรายการนี้ครั้งแรกของเธอนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเธอน้องวอร์มนะได้เหรียญทองแดงในประเภททีมมาแล้ว3ครั้งนะครับปี2010 2014และ2022ครับคราวนี้ขยับมาเป็นเหรียญเงินก็ยินดีด้วยนะครับยกน้ำหนักครับต่อมาเลยนะวันนี้ยกน้ำหนักในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับมีการชิงชัยกัน2เหรียญทองนะครับนักกีฬาของเราคว้า1เหรียญทองแดงนะครับโดย1เหรียญทองแดงนะครับได้มาจากออยสุรจนาคำเบ้านะครับลงแข่งขันในรุ่น50 53กิโลนะฮะนะครับอ้อยสุจราคำเบ้านะครับก็ปรากฏว่าในท่าคลื่นอันเจิกเนี่ยผ่านนะครับสูงสุดที่95กิโลกรัมนะฮะนะท่าสแนตนะครับคลื่นอันเจิกยกที่119ครั้งสุดท้ายยกที่127ไม่ผ่านนะก็น้ำหนัก214เกินแล้วครับแล้วก็ได้เหรียญทองแดงนะครับเกาหลีเหนือเนี่ยโอ้โหผ่านหมดเลยนะในสแนตเนี่ย99คลื่นอันเจิกเนี่ย124เนี่ยเป็นน้ำสถิติเอเชียนเกมด้วยนะครับรวมน้ำหนักรวม223ส่วนจีนเหรียญเงินเนี่ยเขาแซงเรามาในยกครั้งสุดท้ายนี่แหละครับในคลื่นอันเจิกนะฮะจีนได้เหรียญเงินนะฮะถ้าสแนตเนี่ยเขายก94น้อยกว่าเรานะ1กิโลคลื่นอันเจิกเขาผ่านครั้งสุดเขาเรียก122 121ไม่ผ่านแต่ของซ้ายขยับมา124กดดันเราก่อนนะขึ้นมา218อ่ะนะฮะเราก็ไปเรียกที่127ซึ่งไม่เคยยกมาก่อนนะน้องออยสุรจนาบอกไม่เคยยกมาก่อนนะเราถ้าเกิดเราเรียก124ที่แรกเราไปกดดันแข่งกับเกาหลีไงนะเพราะเราตามหลังเกาหลีลุ้นกับเกาหลีเหนือนะครับแต่ปรากฏว่าเราเรียก127ไม่ผ่านเราก็หล่นไปเหรียญทองแดงนะครับแต่เหรียญทองแดงก็เป็นเหรียญแรกของยกน้ำหนักนะก็ยินดีกับทีมยกน้ำหนักด้วยนะครับแล้วก็ยกน้ำหนักได้มีการชิงชัยกันต่อนะนะครับส่วนในรุ่น49กิโลกรัมหญิงครับน้องเหมยสุธาชินีแก้วสิงขอนะวัย19ปีก็สู้อย่างเต็มที่นะในการแข่งขันยกน้ำหนักในรุ่น49กิโลนะครับสแนตเนี่ยได้79กิโลคืออันเจอ99นะครับน้ำหนักรวม178จบอันดับที่5นะครับเหรียญทองเป็นของซีซองกัมจากเกาหลีเหนือทำสถิติมาตรฐานโลกทั้ง3รายการเลยสแนต94นะทำลายสถิติ93นะบวกอีก1กิโลนะสแนตแล้วนะคืออันเจอก็ทำลายสถิติโลกมาตรฐาน121กิโลสถิติมาตรฐานโลก120นะฮะทำบวกอีก1นะฮะน้ำหนักรวมก็215นะฮะโอ้โหทำลายสถิติไม่ว่าเล่นเลยนะเกาหลีเหนือเก่งจริงนะฮะเหรียญเงินเป็นของอินเดียครับมาริโบซานูนะไซคมนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียน่าจะเป็นคู่ปรับเราในซีเกมนะครับก็คือวิจานายาลูลุสไอยานาตรีนะครับขออภัยนะลูนุสไออานาตรีจากอินโดนีเซียนะได้เหรียญทองแดงนะครับเราจบอันดับที่5นะครับนี่คือเรื่องของยกน้ำหนักนะครับยกน้ำหนักยังมีเกมการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันต่อไปวันพรุ่งนี้ก็จะมีรุ่น65กิโลกรัมชายครับทางด้านของปัดสะพงทองสุกนะยังมีวันที่25ก็มีทางด้านของสุรัสวดียอดสารกับธนพรแซ่เตีย57และ61กิโลหญิงนะครับ26กันยายนก็จะมีธีรวัตรรัตนเพชร70กิโลกรัมชายแล้วก็75กิโลกรัมชายก็มีวีรพลวิชุมานี่เหรียญเงินโอลิมปิกเกมนะลงแข่งขันในวันที่26นะแล้วก็มีทางด้านของ85กิโลกรัมก็คือทางด้านของวรพจน์นาสุริวงศ์นะครับแล้วก็สุพัชนินคำแหงนะครับในรุ่น86กิโลกรัมน้ำหนักก็รอลุ้นกันสำหรับยกน้ำหนักนะครับมีลุ้นได้เชียร์กันนะครับส่วนฟุตบอลนะครับก็จบไปเมื่อสักครู่นะญี่ปุ่นกับไทยชิงจ่าฝูงนะในกลุ่ม A นะที่สนามโตโยต้าสเตเดียมนะญี่ปุ่นเจอกับไทยนะครับทั้งคู่ในเข้ารอบไปแล้วนะอยู่ที่ว่าใครจะเจอใครนะครับใครจะเป็นทีมของสายและใครจะเจอใครในรอบ8ทีมสุดท้ายรอบน็อกเอาท์นะครับปรากฏว่าญี่ปุ่นเหนือกว่าเราชัดเจนเลยนะครับนะชนะไทยใน 3-0 ครึ่งแรกกับ 1-0 แล้วนะครึ่งแรก 1-0 นะจากยาชาโร่นากาชิมะนะครึ่งหลังอีก2ประตูนะครึ่งหลังเขี่ยไปไม่ถึง2นาทีนะครับเคอิตะโซคุกิแล้วก็ทางด้านของฮิซาซิกุอิชิอินะก็ยิงให้ญี่ปุ่นชนะไทย 3-0 ญี่ปุ่นยิงไทย25ครั้งตรงกรอบ7ครั้งเป็น3ประตูส่วนไทยยิงญี่ปุ่นได้ครั้งเดียวไม่ตรงกรอบด้วยมั้งนี่คือเป็นการให้เห็นว่ามาตรฐานของฟุตบอลไทยกับญี่ปุ่นแตกต่างกันเยอะนะความแข็งแกร่งนะความคมความเป็นทีมญี่ปุ่นเหนือกว่าเราเยอะรับสภาพจากที่เห็นเลยนะครับเราไม่สามารถต่อกรกับญี่ปุ่นได้นะมีโอกาสยิงครั้งเดียวจริงๆนะครับแล้วก็แบ็คทั้งสองข้างของเราเจอญี่ปุ่นด้วยโอกาสชากไปถึงวิงแบ็คทั้งสองข้างแล้วเปิดเข้ามานะครับหลายๆครั้งที่ได้เห็นนะครับก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาของโค้ชล่ะว่านัดต่อไปเราจะเป็นอย่างไรนะฮะเรากับญี่ปุ่นเข้ารอบทั้งคู่นะญี่ปุ่นแชมป์กลุ่ม A รอบต่อไปนะญี่ปุ่นเจอกับเกาหลีเหนือในวันจันทร์ที่26นะครับส่วนไทยจะเจอกับโอ้โหพี่ยักษ์จีนเลยนะฮะผมว่าไม่น่ากลัวจีนสู้ได้เราเจอกับจีนวันที่26เหมือนกันเวลา13นาฬิกาตามเวลาในไทยนะไทยเจอกับจีนก่อนแล้วก็ญี่ปุ่นเจอกับเกาหลีเหนือนะฮะนี่เรื่องของฟุตบอลนะแจ้งให้ทราบนะครับยอมรับนะว่าเราเป็นรองญี่ปุ่นจริงๆนะครับนะไม่ใช่ว่าเชียร์จะลืมหูลืมตานะ เห็นสภาพแล้วก็ต้องแก้ไขกันนะไม่ว่าจะเป็นเกมรับเกมรุกนะฮะในการเจอกับจีนนะครับอะไรที่เป็นเกมรับที่เป็นจุดอ่อนนะนะครับนะเกมรุกที่มีโอกาสยิงประตูทำเกมอะไรต่างๆเนี่ยโค้ชทวชัยดำรงตระกูลหาวิธีแก้ไขอยู่นะฮะแล้วก็หาจุดอ่อนจุดแข็งได้เชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วรอเชียร์กันนะครับส่วนจักรยานนะโรดเรสนะโรดเรสบุคคลชายนะที่ซินซิโร่ไซคลิงโรดครอสนะครับแข่งขันกัน6รอบนะฮะก็รอบละตีว่ารอบละสัก325กิโลโดยประมาณนะฮะระยะทางรวมเนี่ย160กิโลเมตรนะครับทั้งเขาทั้งทางชันแล้วก็ทางแคบฝนตกนะครับนักกีฬาไปแข่งมาแข่งขันรายการนี้นะเกือบ40คันนะครับนะ17ประเทศของเรามี3คนพิรพลชาวเชียงขวางสราวุฒิสุริรณชัยธนาคารชยาสมบัตินะฮะลงแข่งกับและคู่แข่งขันไม่ว่าจะเป็นจากคาซัคสถานนะเขามีทางด้านของลูเชนโก้นี่นะครับได้แชมป์ไทม์ทายมาแล้วนะครับเป็นนักปั่นโปรทัวร์จากคาซัคสถานยังมีนักปั่นจากญี่ปุ่นเจ้าบ้านมีทางด้านของเยฟเกนี่เฟโดรอฟนี่กับขาประจำในเอเชียนเกมนะครับจะมีคู่แข่งขันจากมองโกเลียนะครับเกาหลีนะซึ่งมาแข่งขันกันก็ปรากฏว่าเรื่องปั่นไปปั่นมานะครับนักปั่นจากโปรจากคาซัคสถานเขาหนีเดี่ยวนะหนีออกมาเป็น4คนน่ะมีอเล็กซี่ลึกเชนโก้นะครับหนีมากับทางด้านของยูอิโทมุเมะจากญี่ปุ่นแล้วก็มีเยฟเกนี่เฟโดรอฟจากคาซัคสถานมีเซนบาย่านะจากมองโกเลียนะก็หนีกันมานะแล้วก็มีจีนอีกคนนึงนะครับหนีกันมาสุดท้ายก็ทางด้านของอเล็กซี่ลึกเชนโก้เนี่ยเขามาสปินหนีตรง3กิโลเมตรสุดท้ายนำเดี่ยวเข้าเส้นชัยที่4ชั่วโมง13นาที11วินาทีนะครับเหรียญเงินนะเขาพยายามตามมาอยู่นะครับห่างๆก็คือญี่ปุ่นครับยูอิโทโมเมะนะครับจากญี่ปุ่นนะครับ4ชั่วโมง15นาที09วินาทีนะครับตามหลังกัน2นาทีแล้วก็ทางด้านของเยฟเกนี่เฟโดรอฟนะจากคาซัคสถานนะครับคอยกันนะฮะไม่ให้ทางด้านของตามอย่างเดียวอ่ะคือให้อเล็กซี่ลุคเชนโก้หนีไปอย่างเดียวเจ้าตัวคอยประคองคอยกันไว้นะฮะยูอิโทโมดิโทเมะจากญี่ปุ่นจะไล่ก็ไล่นะทางด้านของเยฟเกนี่เฟโดรอฟไม่ไล่นะก็คือตามอย่างเดียวนะฮะสุดท้ายก็ได้เหรียญทองแดงไปนะครับในอาเซียนที่ได้อันดับที่1ก็คือเฮซานนูราเมดจากอินโดนีเซียนะครับได้ที่11ของเราธนาคารชยาสมบัติก็ได้อันดับที่17นะ4ชั่วโมง27ตามหลังคู่ต่อสู้ไว้10ตามหลังผู้ชนะประมาณ14นาทีนะครับแล้วก็พิรพลชาวเชียงขวางแล้วก็สราวุฒิสิริรณชัยนะครับที่22และ23 23คืออันดับสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากนั้นโดน DNF นะฮะก็คือโดนน็อกนะเวลาเกินนะเขาก็ไม่ให้เข้าเส้นชัยนะฮะจบอันดับที่ของเราที่23นะสราวุฒิสิริรณชัยนะครับซึ่งจบเอเชียนเกมนักกีฬาชุดนี้ก็จะเดินทางกลับประเทศไทยนะครับแล้วก็จะไปต่อที่การแข่งขันทัวร์เดอะลังกาวีก็เป็นงานใหญ่อีกรายการหนึ่งนะเป็นการแข่งขันระดับโปรซีรีส์ที่มาเลเซีย27กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับคะแนนลังกาวีเนี่ยก็ไปแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกเกมนะที่นครลอสแองเจลิสนะครับคะแนนสะสมนะฮะพลเอกเดชาเหงประสีก็เตรียมนักกีฬาอยู่นะครับแล้วก็มีส่งอย่างที่บอกนะส่งนักกีฬา2คนก็คืออาทิตย์บุลาดนะจูด้าทอมสันนะในประเภทชายไปแข่งถนนที่แชมป์โลกแล้วก็ประเภทหญิงก็คือทางด้านของจันเพ็ญนนทศิลป์นะไปแข่งขัน UCI Road World Championship ที่มอนทรีออลแคนาดานะ 25-27 กันยายนนะครับแล้วก็ส่วนการแข่งขันทัวร์เดอะลังกาวีนะครับก็มาตูมพิรพลชาวเชียงขวางธนาคารชยาสมบัตินะธนชาติยะตันนะครับนพชัยกล้าหาญตุลละทรโตสลามแล้วก็อภิสิทธิ์สุพรรณนี่ถึงได้แชมป์ทัวร์ออฟไทยแลนด์มานะฮะถึงแชมป์ประเทศไทยที่ผ่านมาคนนี้นะฮะก็จะได้ไปแข่งขันทัวร์ออฟลังกาวีด้วยนะรอติดตามเชียร์กันนะครับส่วนจักรยานเนี่ยในเอเชียนเกมครั้งที่20นะก็ยังมีทางด้านของนะจักรยานประเภทเสือภูเขานะเสือภูเขาเนี่ยมีครอสคันทรีหญิงนะพรุ่งนี้นะมีน้องปิ่นพักเชียงสวนกับน้องพรพักปะโพทังเชียร์2คนนี้นะแต่ต้องบอกว่าครอสคันทรีเรายังเป็นรองนะได้ลุ้นแต่เราก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับครอสคันทรีเนี่ยพวกญี่ปุ่นก็เก่งอินโดเก่งนะคาซัคอะไรก็เก่งหมดนะแต่ว่ายังมีประเภทหนึ่งวันที่25กันยายนนี่นะน้องโตมอนนะพูนสุริศรีมงคลแล้วก็พงพีระพงอายุกูลนะรอแข่งขันกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าจักรยานมีถ่ายทอดสดหรือเปล่านะวันนี้ได้ดูจักรยานโรดเรซขอบคุณทางด้านของแฟนเพจของมองโกเลียโอ้โหก็ถ่ายทอดแล้วจับหน้ากล้องทีวีที่ถ่ายทอดทางช่องทางของทีวีญี่ปุ่นนะผมก็ดูจาก Facebook เขานั่นแหละนะ คือฟังไปดูไปร้องไห้ไปครับไม่ใช่ซึ้งอะไรนะแปลไม่ออกนอกจากภาษาญี่ปุ่นด้วยนะภาษามองโกเลียที่เขาคุยกันเนี่ยโอ้โหนั่งดูไปเนี่ยพยายามจะดูเอ๊ะนักปั่นไทยอยู่ที่ไหนนะครับก็ได้เห็นแวบๆบ้างนะฮะโอ้โหแปลไม่ออกจริงๆนะคือไม่แน่ใจว่าบ้านเราคือการถ่ายทอดสดต้องบอกแล้วการถ่ายทอดกีฬาจักรยานเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากจริงๆนะลงทุนมหาศาลอ่ะใครที่ดูจักรยานโปรทัวร์ดูการแข่งขันจักรยานยุโรปนะที่แข่งขันกันนะโอ้แล้วมาบอกเอ๊ะทำไมเอเชียไม่ทำเหมือนอย่างลงทุนเยอะครับโดนต้องบินวิ่งช่างภาพมอเตอร์ไซค์ช่างภาพโอ้โหเยอะมากอ่ะกว่าจะเอาภาพส่งขึ้นมาต่างๆเนี่ยลงทุนเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ในเวลาในวงการจักรยานบ้านในเอเชียของเราไม่ได้โตใหญ่ยิ่งใหญ่เหมือนกับทางยุโรปนะไม่ได้โตเหมือนกับทางยุโรปไงนะเราไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราทางด้านของพลเอกเดชาถึงประสีนะก็พยายามพัฒนาจักรยานของเรานะบางทีรายการชิงแชมป์ประเทศไทยไทยแลนด์โอเพ่นอะไรต่างๆเนี่ยพยายามถ่ายทอดนะโคตรปุ๋ยโคตรปุ๋ยโคตรปุ๋ยโคตรปุ๋ยอ่ะนะใช้ลงทุนเองซื้อซิมเองนะถ่ายทอดสดเองอะไรเองนอกเหนือจากรายการบางรายการที่ทางไทย PBS มาร่วมถ่ายนั่นแหละครับเราจะได้เห็นจักรยานนะก็พูดเรื่องจักรยานมากหน่อยเพราะผมก็ปั่นนะตอนนี้มาหมุนจักรยานปั่นมันตลาดแล้วฮะจักรยานนะก็จักรยานจะได้เหรียญหรือไม่ก็ยังมีทางด้านของคอร์สคันทรีผมก็รอลุ้นกันอยู่นะ2วันนะครับหญิงกับชายนะครับจากจักรยานนะไปดูเรื่องของมวยวันนี้ชนะ1แพ้1นะศักดารวมธรรมชกกับบังกลาเทศในรุ่น60กิโลกรัมชายชนะไป5ต่อ0เสียงนะครับส่วนวิรพลจงจอหอนี่เขาบอกว่าเป็นหลานของสมจิตจงจอหอครับในรุ่น80กิโลฮะเจอจากจีนครับเสียเป่าฮะโอ้โหจีนหมัดหนักมากครับโดนนับถึง3ครั้งครับก็แพ้ขาดเลยนะวิรพลจงจอหอนะฮะก็80กิโลวิรพลก็แพ้ไปนะครับมวยยังมีต่อยอยู่นะได้เชียร์กันผู้หญิงต่อยพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมวยต่อยกันที่สนามนิชิโอสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนตะกร้อนะตะกร้อทีมชุดหญิงนะทีมไทยเอาชนะเกาหลีใต้3ต่อ0นะครับจะเจอกับญี่ปุ่นนะในเอเชียนเกมรอบต่อไปนะครับนะตะกร้อทีมชายนะเอาชนะเกาหลีใต้3ต่อ0ทีมนะทีม A ชนะ2ต่อ0เซต15 8 17 16นะก่อนทีม B ชนะ2ต่อ0เซต15 2และ15 6ทีม C ชนะ2ต่อ0เซต15 7และ15 7นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเจอเจ้าภาพญี่ปุ่นพรุ่งนี้ 24:00 นเที่ยงกินข้าวเที่ยงแล้วก็เชียร์ตะกร้อไทยนะเจอกับเจ้าภาพนะฮะชงตบชงตบชงตบอย่างเดียวเลยนะครับส่วนใครเป็นแฟนกีฬานะฮะ FC รายการถามว่ามีเสื้อปัตตานีแจกไหมเสื้อปัตตานีไม่แน่ใจว่าทางด้านของประธานสโมสรทำเสร็จหรือยังนะโดนปรับไป 50,000 บาทนะครับเรื่องของปัตตานีเล่าให้ฟังนิดนึงนะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทีมเนี่ยเอารถบดหญ้าแล้วก็ไปเฉียวชนกับอันเดอร์ทาวเซ่นนะครับโอ้โหแล้วออกไปทั่วโลกอ่ะนะโอ้โหแม่นะทางสมาคมก็ปรับไป 50,000 บาทเบื้องต้นเนี่ยผมรู้สึกจะ 50,000 บาทนะฮะนะครับก็นี่ปัตตานีก็เรื่องของอุบัติเหตุนะครับส่วนใครเป็นแฟนกรีธารอเชียร์นะพรุ่งนี้เนี่ย100เมตรรอบแรกนะคัดเลือกกันก่อนรอบแรก 18:00 น.นะฮะ24พรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันที่25ก็รอบรองนะครับแล้วก็ชิงชนะเลิศในวันที่25นะใครเป็นแฟนบิวนะเทพบิวนะวันกรีธาวันพรุ่งนี้นะครับส่วนชิงชนะเลิศก็วันที่26นะครับ200เมตร27นะวิ่งผลัดก็27เหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าบิวเนี่ยเทพบิวจะลงแข่งขัน200เมตรด้วยหรือเปล่าเพราะว่าวิ่ง200เมตรรอบชิงปั๊บก็จะมี4คูณ100เมตรชายหลังจากนั้นอีกประมาณ3ชั่วโมงนะคงจะได้ลงรอติดตามกันนะครับรอติดตามกันนะครับสรุปเหรียญหน่อยนะครับเอเชียนเกมคราวนี้นะครับก็จีนพี่จีนเขาจะแต่50แล้วนะครับ47เหรียญทอง20เหรียญเงินแล้วก็10เหรียญทองแดงรวม77เหรียญเลขสวยนะ77เนี่ยนะ77เลขสวยส่วนญี่ปุ่นครับตามมาห่างๆอย่างห่วงๆนะก็เห็นลิบๆหันไปมองหลังเห็นอยู่นะ15เหรียญทองนะครับ10 24เหรียญเงิน27เหรียญทองแดง66เหรียญนะครับส่วนเกาหลีใต้นะตามหลังมาอีกครึ่งนึงนะฮะญี่ปุ่น15เกาหลีใต้ก็8นะครับ8ทอง8เงิน25ทองแดง41เหรียญ นะครับคาซัคสถานได้เพิ่มมาวันนี้นะฮะจากจักรยานด้วยนะเป็น7ทอง4เงินแล้วก็8ทองแดง19เหรียญ นะครับของไทย5ทอง3เงิน4ทองแดง12เหรียญ นะครับโดยมีฮ่องกงนะฮะอยู่ที่6 3ทอง6เงิน7ทองแดง16เหรียญ นะฮะก็ชื่นมื่นกันละนะไทยตอนนี้อยู่ท็อป5ของเอเชียเลยนะในเหรียญรางวัลผมเชื่อว่าเราจะขยับได้ เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะทางด้านของท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะก็บอกว่าของเรานี่อยู่ในท็อป5นะผลงานเป็นที่น่าพอใจนะแล้วก็เป็นกีฬาที่คาดหวังไว้เหรียญก่อนหน้านี้นะแล้วก็เชื่อมั่นว่านักกีฬาไทยจะทำผลงานได้ตามเป้าหมายนะครับเพราะมีกีฬาอีกหลายประเภทยังไม่แข่งขันขอให้ส่งกำลังใจและให้กำลังใจนักกีฬาและสตาฟโค้ชด้วยนะส่วนทางด้านของท่านรัฐมนตรีกีฬาบอกว่าท่านนายกนะท่านนายกนายอนุทินชาญวีรกูลนะก็กำชับให้ดูแลนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ช่วงที่อยู่ญี่ปุ่นนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการแข่งขันอย่างดีที่สุดนะท่านนายกก็รอติดตามทัพนักกีฬาไทยและให้กำลังใจนักกีฬาไทยเช่นเดียวกันนะครับเราตั้งเป้าหมายไว้15เหรียญทองได้หรือไม่ได้เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับตอนนี้ไป5แล้วนะครับส่วนวันนี้ที่กลับมาก็มีใครบ้างวอลเลย์บอลสาวไทยเดินทางกลับมาแล้วนะเหรียญทองแดงในศึกเอเชียนเกมนะครับนะอ๋อเทเบิลเทนนิสแบดมินตันไทยขออภัยได้เหรียญทองแดงนะวันนี้เราไปแพ้แบดมินตันแพ้อินโดนีเซียนะครับแพ้อินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศนะแบดมินตันนะครับอุตส่าห์ชนะไปก่อนนะทางด้านของชายเดี่ยวนะทางด้านของวิลกรุตวิทิสารนะชนะเจนทานคริสตี้นะครับ2ต่อ0เกมนะแต่ว่าในชายคู่เนี่ยเราแพ้นะครับแพ้เพราะเราอีคิวนี่เจ็บไปด้วยนะเราแพ้ก็ได้เหรียญทองแดงนะทีมแบดมินตันทีมชายนะครับได้เหรียญทองแดงนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของที่กลับมาเนี่ยวอลเลย์บอลสาวไทยนะฮะชมพู่พรวันเกิดปราดนะบอกให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าแข่งเอเชียนเกมได้เหรียญมาแล้ว3สมัยนะครับได้เหรียญทองคอทุกครั้งเลยนะฮะเหรียญเงินปี2018เหรียญเงิน2018 2022เหรียญทองแดงและ2026เหรียญทองแดงเจ้าตัวบอกว่าเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะพรพันธ์เกิดปราดนะครับเราก็เป็นกำลังใจให้เธอนะครับส่วนน้องกันจุฑาภัทรบุญซ่อนนะครับนักสู้ MMA นะครับได้เหรียญทองครับมิกมาร์เชียลอาร์ตนะครับก็บอกว่าแหมกลับมาถึงไทยอยากเอ่ยกระซิบเบาๆไปหาบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงบอกว่าอยากขึ้นชกวันแชมเปี้ยนชิพนะ เป็นได้หรือไม่นะเพราะวันเขาก็มีล็อกปล้ำอยู่นะ MMA เขามีล็อกปล้ำอยู่จับปล้ำล็อกอยู่นะฮะก็รอติดตามเช่นเดียวกันนะครับนะฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับจบเอเชียนเกมแล้วมาดูเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างชุดใหญ่นะครับโจธานเข็มดีปิดฤดูกาลนี้แล้วนะครับโอ้เอ็นไขว้หน้าขาดนะโอ้โหฉีกขาดนะก็หลายเส้นเลยนะหมอรองกระดูกด้วยอะไรด้วยถอนตัวจากทีมชาติและหมดสิทธิ์ลงเล่นในฤดูกาลนี้ต้องผ่าตัดยาวเลยทีเดียวนะครับแอนโทนีฮัสซันก็เรียกฟิลวัตอักธรรมนะก็จากท่าเรือเข้ามาแทนโจธานเข็มดีนะครับก็ขอให้โจธานเข็มดีหายไวๆและกลับมาเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยและสโมสรราชบุรีนะครับก็ซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับที่ BGTC 3จังหวัดปทุมธานีนะครับเราจะแข่งขัน FIFA อาเซียนครับ2026นะครับก็เดี๋ยวใกล้ๆนะจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะนัดแรกเนี่ย26กันยายนนะถึง5ตุลาคมนะครับแข่งกันที่อินโดนีเซียนะครับคุณฟังครับเรื่องของกอล์ฟหน่อยนะฮะก้าวแรกของไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะครับพานักกีฬาโปรกอล์ฟนะครับ4คนนะเดินทางไปเป้าหมายนะของไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะเดินทางไปพัฒนากอล์ฟนะพาไปนู่นเลยนะครับ LPGA Q Series Pre-Qualify ที่สหรัฐอเมริกานะก็เป็นก้าวแรกของไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะครับโปรเปิ้ลครับสารินีเล็กสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะครับนำนักกอล์ฟไทยออกเดินทางสู่ภารกิจสำคัญตามเป้าหมายของไทยโดเมสติกพาวเวอร์2026นะครับซึ่ง4นักกอล์ฟจากโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะฮะจะไปแข่งขันในการ LPGA Qualify ที่ LPGA International Daytona Beach Florida สหรัฐอเมริกานะครับมีโปรน้ำพึ่งครับนวพรสุนทรียภาสนะครับโปรโบนัทอริกาแสนสายนะโปรแพทธันรดาปิดดอนแล้วก็โปรปรินนะปวิศรายกถ่วนนะปวิศรายกถ่วนนะฮะก็การแข่งขันรายการนี้ก็นอกจากจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักกอล์ฟทั้ง4คนนะแล้วก็เป็นการสะท้อนเรื่องของแนวคิดสำคัญในการโครงการคือรุ่นพี่ส่งต่อประสบการณ์ไปยังรุ่นน้องเพื่อไปต่อยอดนะครับนะก็จะมีนักกีฬาหลายท่านที่ผ่านโครงการนี้นะครับก็จะร่วมพลังกันนะในโครงการส่งต่อนะครับสร้างประสบการณ์สำคัญนะในโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะครับเพราะว่าเส้นทางในการสู่ระดับโลกเนี่ยโอ้โหไม่มีสูตรสำเร็จนะฮะแต่ต้องมีผู้สนับสนุนดีๆหลายๆท่านนะฮะเพื่อเข้าสู่โครงการนี้นะแล้วก็นี่คือเป็นหมุดหมายอีกสำคัญหนึ่งนะ Journey to Thai LPGA Los Angeles 2028นะฮะเดินหน้าสร้างนักกีฬากอล์ฟเพื่อไปแข่งขันกอล์ฟในรายการระดับ โอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิส2028นะครับซึ่งทางด้านของไทย RPG เนี่ยเขาสร้างบุญหมายสำคัญนะว่าจะสร้างนักกีฬาไปในระดับโอลิมปิกนะแข่งขัน RPG นะครับด้วยอีกรายการหนึ่งนะฮะก็เป็นบุญหมายสำคัญนะครับเรื่องของความเร็ว MotoGP นะครับหลังจากที่ก้องสมเกียรติจันทราห่างหายจาก MotoGP ไป World Superbike ครับและปรากฏว่าเราจะได้เห็นก้องสมเกียรติจันทรานะครับมาขับ MotoGP อีกครั้งหนึ่งที่โมเตกิขอไปนะครับที่โมเตกิสัปดาห์หน้านะครับ 2-4 ตุลาคมนะครับตุลาคมนี้นะ Honda Racing ประกาศแล้วนะว่าสมเกียรติจันทรานักบิดหนุ่มไทยนะฮะจาก Honda HRC นะฮะจะเข้ามาแข่งขัน MotoGP ที่โมโตกิญี่ปุ่นนะฮะ 2-4 ตุลาคมแทนที่ของยูฮันเมียนะครับนักบิดแชมป์โลกประจำทีมนะมีปัญหาเรื่องสุขภาพยังไม่พร้อมกลับมาแข่งขันนะฮะกับต้นสังกัดนะครับก็ทำให้ก้องสมเกียรติจันทราจะมาแข่งขันนะแทนตำแหน่งของยูฮันเมียในฤดูกาลในสนามนี้ชั่วคราวก่อนนะก็เป็นการกลับมาแข่งขันในรายการใหญ่ของโลกอีกครั้งหนึ่งสำหรับก้องสมเกียรติจันทรานะหลังจากที่ออกไปแข่งขันรายการ World Superbike ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะกลับมาในโมเตกิก็เหมือนเป็นสนามสำคัญเลยโมเตกิญี่ปุ่นนะก้องสมเกียรติจันทราเคยคว้าแชมป์โมโต2มาแล้วนะสนามคุ้นเคยอยู่ที่รถแล้วครับสนามก็คุ้นเคยอยู่แล้วโค้งไหนรู้ทุกโค้งรู้ทุกมุมนะครับโค้งไหนความเร็วเท่าไหร่เบรกเท่าไหร่สมัยโมโต2คว้าแชมป์มาแล้วสนามนี้ส่วนโมโต GP ความเร็วความแรงมากขึ้นนะฮะน้ำหนักรถการคอนโทรลรถนะก็คงจะมีโอกาสนะได้เห็นก้องสมเกียรติจันทราเราจะรอเชียร์นะครับอีกคนหนึ่งน้องไม้คิวครับกิตติศักดิ์เสียพงศ์นะครับนักบิดดาวรุ่งไทยนะครับก็จากโครงการ Honda Race to the Dream นะครับก็จะได้ลงแข่งขันให้กับทีมสไนเปอร์ทีมสำหรับการแข่งขัน Moto3 อีก7สนามที่เหลือของฤดูกาลนี้นะครับซึ่งกิตติศักดิ์สิงห์พงษ์นะนักบิดของไทยซึ่งไปโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมได้ดีนะใน Moto3 รายการ British Grand Prix ที่อังกฤษนะครับจบอันดับที่15คว้า1แต้มนะครับก็จะได้ลงมาแข่งขันแทนทางด้านของนิโคล่าคาราโลนักบิดอิตาเลียนของทีมสไนเปอร์ทีมนะครับหมายเลข85นะจะลงแข่งขันรายการที่เจแปนิสกรังปรีที่ญี่ปุ่น4ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็อินโดนีเซียออสเตรเลียมาเลเซียกาตาร์โปรตุเกสเรสสุดท้ายก็คือบาเลเซียกรังปรีที่สเปนนะครับโอ้โหยาวไปเลยนะครับผลงานดีใครก็อยากไปร่วมด้วยนะครับนี่คือว่าดวงกีฬานะครับเราเชียร์นักกีฬาไทยไปพร้อมๆกันนะต่อนะในเอเชียนเกมวันนี้ว่าดวงกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชนนักกีฬาขี่ม้าไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่23กันยายน2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองรัตนภิมานท้ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ท้ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่ณท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรที่จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาเพื่อเสริมสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับประชาชน
2: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาในส่วนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรหมู่ที่4ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาความยาว110เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่1หมู่ที่2ตำบลบางกระสั้นความยาว476เมตรและมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีความยาว595เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากรและคลองหัวป่า ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีความยาวไม่น้อยกว่า330เมตรซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้ปรับปรุงและรื้อถอนสะพานพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีจำนวน66สะพานและพื้นที่อำเภอสามโคกจำนวน44สะพานส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำและกีดขวางทางน้ำในคลองเปรมประชากรรวมทั้งสิ้น104จุดขุดลอกคลองบางกระสั้นอำเภอบางปะอินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการเดินเรือและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำความยาวรวม 2,300 เมตรจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของจังหวัดและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลเช็ดกระจกทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินกวาดพื้นเก็บขยะบริเวณโรงพยาบาลและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประชุมสภากลาโหมวางมาตรการคุมเข้มเพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นอุปกรณ์ประกอบโดรนตามแนวชายแดนแล้วมีรายงานฝ่ายตรงข้ามยังคงใช้โดรนบินสอดแนม
3: นาวาอากาศโทณัฐนายจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงนโยบายการนำเทคโนโลยีมาใช้ในมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนขณะนี้ว่าที่ประชุมสภากลาโหมได้มีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังจากที่ทหารในพื้นที่ชายแดนได้รายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่โดยมาตรการดังกล่าวเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้พร้อมกันนี้จะมีการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นอุปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางการทหารหรือสนับสนุนการรบพร้อมให้รวบรวมข้อมูลการนำเข้าของอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งจำนวนประเภทแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงประเทศที่เป็นผู้ส่งวัสดุต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ประเทศไทยด้วยตามมาตรการของศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินแห่งชาติหรือศูนย์ต่อต้านโดรนแห่งชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงที่จังหวัดสระแก้ว
4: พลโทเทวันตันกุลเลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานำคณะทำงานโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงของชาติลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อรับฟังข้อมูลและสำรวจบริบทด้านสังคมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนรวมถึงสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดสร้างผลงานศิลปะสาธารณะโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ5หน่วยงานและองค์กรได้แก่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กระทรวงวัฒนธรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรและมูลนิธิสานต่อที่พ่อทำโดยมุ่งใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องสันติภาพความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์สำหรับโครงการประกอบด้วย2กิจกรรมหลักได้แก่สตรีทอาร์ตคิงภูมิพลสันติธรรมใต้ร่มพระบารมีและโครงการศิลปะเพื่อสันติภาพหรือ Art for Peaceในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะทำงานได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วก่อนสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพอาทิโรงเรียนเทศบาล1หนองกระเพาะอนุสรณ์และผนังอาคารไปรษณีย์อำเภอเมืองสระแก้วเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ทั้งนี้โครงการมุ่งให้ศิลปะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายที่ปรับปรุงระบบฟื้นฟูลูกหนี้ให้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นพร้อมเสนอให้ทบทวนคุณสมบัติบุคคลล้มละลายในการเข้ารับราชการ
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พศในการอภิปรายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเช่นนายอัธวิศสุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอให้ปรับกระบวนการฟื้นฟูให้รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้นลดอุปสรรคในการลงมติของเจ้าหนี้เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรวมถึงเสนอให้ทบทวนข้อจำกัดกรณีข้าราชการที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือถูกพิพากษาให้ล้มละลายโดยเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้สามารถรับราชการต่อได้ภายใต้เงื่อนไขและการพิจารณาของศาลด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการให้โอกาสบุคคลล้มละลายสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้แต่เสนอให้รัฐบาลจัดทำกฎหมายกลางเพื่อกำหนดคุณสมบัติของบุคคลล้มละลายในการรับราชการเพื่อให้มีหลักเกณฑ์เดียวกันและป้องกันความลักลั่นระหว่างกฎหมาย
6: ประเด็นที่ผมติดใจอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นด้วยกับการที่เราจะมาทบทวนเรื่องการให้บุคคลที่ล้มละลายเนี่ยรับราชการได้แต่ผมเห็นว่าถ้าจะทำเนี่ยอย่าให้เกิดความลักลั่นสิ่งที่ท่านแก้ไขวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าเฉพาะบุคคลที่ล้มละลายและได้รับอนุมัติแผนฟื้นฟูเท่านั้นจะได้สิทธินี้แต่บุคคลที่ล้มละลายในกรณีอื่นๆหรือศาลไม่อนุมัติแผนเนี่ยไม่มีสิทธินี้ครับมันจึงเกิดความลักลั่นขึ้นผมจึงได้ยืนยันว่าทางแก้เรื่องนี้คือต้องไปแก้กฎหมายกลางไม่ใช่ว่าผมจะมาสกัดกั้นคนกลุ่มนี้นะครับแต่การแก้กฎหมายกลางเนี่ยจะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับบุคคลที่ล้มละลายโดยไม่ทุจริตทุกคน
5: ขณะที่นางรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการร่วมชี้แจงเหตุผลของวุฒิสภาที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดทางให้ข้าราชการที่ล้มละลายสามารถรับราชการต่อโดยเห็นว่าผู้ที่จะค้ำประกันหรือกู้ยืมเงินไปลงทุนควรตระหนักและประเมินความเสี่ยงของตนเองอีกทั้งภาระหนี้สินอาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และอาจเปิดช่องให้เกิดความเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
7: ก่อนที่ท่านจะไปค้ำประกันนะคะสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องพึงตระหนักไว้ก่อนก็คือผู้ที่ท่านไปรับรองเนี่ยสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้ได้แล้วพอเขาผ่อนชำระหนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าผู้ค้ำประกันก็ไม่รับผิดชอบด้วยอันนี้ถูกต้องแล้วเหรอคะอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะคะในอาชีพของข้าราชการควรเป็นอาชีพที่ให้ความทุ่มเทกับงานในภาระหน้าที่การที่ข้าราชการล้มละลายนั่นหมายความว่าข้าราชการมีการกู้หนี้ยืมสินเพื่อไปลงทุนทำธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานข้าราชการใช่หรือไม่และมันถูกต้องไหมกับคนที่รับราชการมาท่านสามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้แต่ก็ควรอยู่ในขอบเขตอยู่ในภาระหน้าที่ที่ท่านสามารถรับผิดชอบได้เช่นเดียวกัน
5: ทางนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ตามที่คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียง444เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเตรียมเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหารือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชน
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนในสถานศึกษาโดยขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนซึ่งในระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาที่ประชุมมีความเห็นว่าไม่ควรให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเนื่องจากมีผลการศึกษาวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กสำหรับนักเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับมาตรการใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนและในห้องเรียนโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในลำดับต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าการกำหนดมาตรการดูแลการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนจำเป็นต้องมีความชัดเจนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามช่วงวัยเป็นสำคัญและในระยะต่อไปกระทรวงศึกษาธิการจะเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆมาร่วมหารือเนื่องจากแพลตฟอร์มมีบทบาทสำคัญต่อการเข้าถึงสื่อของเยาวชนโดยอาจมีการพิจารณากำหนดเงื่อนไขด้านอายุ รวมถึงประเภทของเนื้อหาที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างความเหมาะสมและความปลอดภัยให้แก่เยาวชนต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติWorld Skill เซี่ยงไฮ้2026ครั้งที่48ตั้งเป้ามั่นใจจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศได้
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารนางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมเยาวชนตัวแทนประเทศไทยล่ามและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในทีม Master Skill Change Your Future ความเชี่ยวชาญด้านทักษะเปลี่ยนอนาคตซึ่งจัดได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นที่ประทับใจต่อผู้เข้าร่วมในพิธีโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีเปิดและมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 17,000 คนสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกมีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน73ประเทศเขตปกครองมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 1,400 คนจัดแข่งขัน64สาขาอาชีพโดยเยาวชนไทยเข้าร่วม22สาขาอาชีพจำนวน27คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวกับเยาวชนตัวแทนประเทศไทยว่าขอให้เยาวชนทุกคนมีสมาธิมีความตั้งใจและทำให้เต็มที่เชื่อว่าหลังจากแข่งขันจบลงจะสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประทับใจและคว้าเหรียญรางวัลมาฝากประชาชนชาวไทยอย่างแน่นอนนิตยาคุณสิมรายงาน
10: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
12: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลแคนาดาจะมอบเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศมูลค่า100ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือ 2,356 ล้านบาทให้แก่ปาเลสไตน์โดยเงินชุดนี้จะถูกนำไปใช้สำหรับการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาและการเพิ่มงบประมาณให้กับโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตเวสต์แบงก์นายกรัฐมนตรีคานียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแคนาดาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยแนวทาง2รัฐมาอย่างยาวนานและแน่วแน่พร้อมเน้นย้ำว่าแนวทางดังกล่าวช่วยทำให้พลเมืองชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์อยู่ร่วมกันอย่างสันติและปลอดภัยสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสเปรียล่าของโคลอมเบียส่งทหารไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เมืองซานตามาตาภูมิภาคแคริบเบียนทางตัวเหนือของโคลอมเบียเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากกลุ่มติดอาวุธชาวโคลอมเบียที่มีชื่อว่า ACSN ก่อเหตุความรุนแรงในเมืองแห่งนี้โดยการโจมตีร้านค้าหลายแห่งจนได้รับความเสียหายและจุดไฟเผาทำลายรถยนต์ของประชาชนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพโคลอมเบียสังหารสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธ ACSN จำนวน13รายที่ลักลอบค้ายาเสพติดทั้งนี้ประธานาธิบดีเดล่าเอสปิเอล่าตัดสินใจยุติการเจรจากับบรรดากลุ่มติดอาวุธทั้งหมดในโคลอมเบียและให้คำมั่นว่าจะดำเนินการปราบปรามสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้อย่างรุนแรงโดยมีสหรัฐสนับสนุนความช่วยเหลือดังกล่าวนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกประกาศมาตรการระงับการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตตลอดทั้งวันที่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนรัฐทั่วประเทศโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันที่3พฤศจิกายนเป็นต้นไปขณะที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถตั้งกฎการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตได้เองโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้เพื่อการเรียน ด้านนายมาริโอเดลกาโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเม็กซิโกกล่าวว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อดูแลสุขภาพจิตส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กและเยาวชนรวมถึงช่วยให้มีสมาธิและปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งทีมนักกีฬาขี่ม้าไทย4คนประกอบด้วยกรธวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพข่าวงามวรปราศสิทธิจุ

0: แต้มเสียรวม 30.10 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองโดยเหรียญทองเป็นของหัวเทียนจากจีนที่มีแต้มเสียรวม 26.90 คะแนนส่วนการแข่งขันยิงเป้าบินประเภทสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขนักกีฬายิงเป้าบินทีมชาติไทยลั่นไกทำผลงานรวม 31 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองด้านการแข่งขันกีฬาคาราเต้ประเภทต่อสู้ชายรุ่นน้ำหนักเกิน84กิโลกรัมธีรวัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซียด้วยคะแนน6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันรอบรองชนะเลิศประเภททีมชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียชายเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิทิสารชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลกไป2เกมรวด 21-17 และ 21-14 ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำก่อน 1-0 คู่ขณะที่ชายคู่มือ1พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัศกุลสู้เต็มที่ก่อนพ่ายฟาจาอันเฟียนกับมูฮัมหมัดโชฮิบุลฟิกรีไป0-2เกม 13-21 และ 19-21 ทำให้เสมอกัน 1-1 คู่ตามมาด้วยเดี่ยวมือ2ภูริทัศน์อารีแพ้ให้กับอันวีฟาฮานไป0-2เกม 15-21 และ 13-21 ทำให้อินโดนีเซียขึ้นนำไทย2-1คู่และคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าสู้กันอย่างสูสีก่อนแผ่วปลายจนแพ้ลีโออาคานันโดและดาเนียลมาตินไป0-2เกม 15-21 และ 13-21 ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายทีมชาติอินโดนีเซีย 1-3 คู่จบที่เหรียญทองแดงซึ่งเป็นการคว้าเหรียญรางวัลในรอบ16ปีหลังทำได้ในเอเชียนเกมที่กวางโจวการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะมิซูโฮรอบแรกประเภททีมชายทีมชาติไทยที่เก็บชัยชนะมาแล้ว2แมตช์ลงสนามนัดที่3รอบแบ่งกลุ่ม A พบกับทีมชาติลาวผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะไปได้3-0ทีมส่งผลให้ไทยมีสถิติชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่1ของกลุ่มโดยจะไปพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นส่วนประเภททีมหญิงรอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามชนะเกาหลีใต้3-0ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ไปพบกับญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 สรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี47เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน7เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วย23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้แอนโทนีฮัดสันเปิดเผยว่านักกีฬาจะใช้เวลา3วันที่เหลือก่อนเริ่มการแข่งขันด้วยการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบใน2วันแรกและฟื้นฟูร่างกายในวันสุดท้ายแม้จะสูญเสียผู้เล่นสำคัญอย่างโจนาธานเข็มดีหลังมีอาการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมแต่ได้เรียกตัวพีรวัฒน์อัคธรรมมาแทนเพื่อให้การแข่งขันเดินหน้าต่อไปได้ขณะที่พีรวัฒน์อัคธรรมกล่าวว่ารู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้รับเพราะเป็นการลงสนามครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นี้และจะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อผลการแข่งขันที่ดีและหวังว่าจะสามารถคว้าแชมป์ในนามทีมชาติไทยให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา16:00 น.ก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา19:30 น.และพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16:00 น.ที่ประเทศอินโดนีเซียผ่านิดคาดนารายงาน
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
3: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราเนี่ยมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน ใกล้ๆกับ

0: ว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
2: ่อประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนแบบนี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการกลับมาพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.พร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะในช่วงนี้ทางรายการก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่เป็นรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นแล้วก็บทกวีทางการเมืองที่จัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งการจัดประกวดนี้ก็มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับที่มาของชื่อวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็นำสัญลักษณ์ของรัฐสภาที่มีลักษณะเป็นผ่านวางซ้อนกัน2ชั้นผ่านใบบนค่ะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนกับผ่านใบล่างและผ่านแว่นฟ้านะคะก็ใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและนอกจากนี้ก็ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศไทยด้วยค่ะนี่ก็เป็นความเป็นมาของการจัดประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็เป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารผลงานโดยเจษฎากิ่นยอเรียบเรียงเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิผลค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็นำเรื่องราวมานำเสนอกันเป็นตอนจบด้วยสำหรับผลงานเรื่องยินดีต้อนรับสู่ประภาคารนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เล่าถึงชายคนหนึ่งค่ะที่ทำงานอยู่ในประภาคารและประภาคารนี้กำลังจะปิดตัวลงเพราะพื้นที่นี้จะถูกนำไปสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรื่องราวในตอนจบจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ
1: ชอดนั่งอยู่ในความมืดมวนยาเส้นกับกระดาษสีเหลืองอ่อนเพ่งมองไปยังความมืดเบื้องหน้าที่ว่างเปล่าในความมืดมีเงาของสิ่งก่อสร้างพล่าเลือนแม้ประภาคารจะถูกปิดชั่วคราวแต่แกก็ยังคงมานั่งมองมันเป็นเวลา86ปีที่ประภาคารนี้ถูกสร้างมันไม่เคยถูกดับไฟยามค่ำคืนแกสูบยาเส้นเข้าปอดแล้วความทรงจำก็บิดตัวเป็นเกลียวอย่างกับควันที่พ่นออกมามันพาลุงโชติย้อนกลับไปในวันแรกที่ได้ขึ้นมาทำงานบนนี้ในตำแหน่งผู้ช่วยนายประภาคาร

ขณะนั้นโชตอายุเพียงแค่18ปีตอนนั้นเขาโตเป็นหนุ่มพอที่จะเริ่มเรียนรู้ชีวิตเมื่อเองรู้จักแอบดูผู้หญิงอาบน้ำเองก็ควรที่จะเรียนรู้ชีวิตได้แล้วพ่อของโชตบอกกับเขาเอาไว้ในวันที่ต้องเลือกว่าจะเป็นลูกทะเลอย่างตัวของพ่อรู้ว่าเขามีทางเลือกอย่างอื่นสำหรับชีวิตแต่ความเล่ห์กระเทกของชีวิตช่างตลกร้ายโชตว่ายน้ำไม่เป็นแม้ว่าจะเคยหัดว่ายก็ตามเขากลัวที่จะจมลงไปในน้ำเพราะว่าครั้งหนึ่งพี่สาวของโชตเคยถีบเขาลงไปในคลองหลังบ้านใครๆเขาก็หัดว่ายน้ำกันแบบนั้นพี่สาวของเขาตะโกนด่าเมื่อต้องลงไปช่วยโชตขึ้นมาจากน้ำก็มีแต่เองล่ะที่ว่ายน้ำไม่

่เป็นแล้วก็ยังจะออกทะเลจอกไปได้ยังไงพ่อคงเสียใจถ้าเองไม่ได้เป็นลูกทะเลโชติยังสำลักน้ำไม่หยุดหลังจากวันนั้นเขาก็หวาดกลัวการว่ายน้ำโชติจำได้พ่อมักพาเขาไปด้วยเสมอเวลาออกเรือหาปลาลำเล็กในตอนกลางวันลมสงบเมฆสีขาวลอยเกลื่อนอยู่บนท้องฟ้ามีมากมายให้เขาจินตนาการถึงรูปร่างต่างๆน้ำทะเลระยิบระยับจากแสงของดวงอาทิตย์อย่างอบอุ่นและมันก็พลิ้วไหวด้วยลอนคลื่นเมื่อโชติเอามือระน้ำทะเลมันกลับให้ความรู้สึกเย็นฉ่ำแล้วก็สดชื่นเรือแล่นเข้าหาฝั่งอย่างแช่มช้าพ่อของเขากำลังกำคันบังคับเรือโชติลงนอนเหยียดยาวที่ท้องเรือเอาแขนขวานหนุนแทนหมอนสีฟ้าของท้องฟ้ากระจ่างอยู่ในการมองเห็นของเขาและนกนางนวลสองตัวกำลังบินผ่านการมองเห็นนั้นของเขาไปมันบินไปทางประภาคารผมอยากไปประภาคารโชติเอ่ยขึ้นเองชอบไปตรงนั้นทุกทีอะ่ะพ่อบังคับเรือเข้าไปใกล้แนวโขดหินโศกโครกในบ่ายฤดูร้อนปีที่18ของชีวิตโชติในวัยหนุ่มกำลังนอนอยู่บนเรือที่โครงเคลงเขาลุกขึ้นยืนแบบรวดเร็วยังไม่กลัวตกทะเลแหงนคอมองสิ่งก่อสร้างรูปทรงกระบอกสีขาวดูความใหญ่โตอลังการและก็สงบนิ่งของมันโชติกำลังรำพึงอยู่ในใจอย่างเงียบๆว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นคนเฝ้าประภาคารแห่งนี้ให้ได้ฉันรักมันเหลือเกินถ้าได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วมองออกไปวิวคงสวยน่าดูโชติพูดออกมาพ่อกำคันบังคับเรือในมือเอาไว้แน่นแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปผมอยากเป็นคนเฝ้าประภาคารครับโชติตอบพ่อของเขาในวันที่ต้องเลือกเส้นทางชีวิตคนเฝ้าประภาคารอย่างนั้นหรอแล้วเรือของข้าล่ะใครจะดูแลให้พี่แต๋วก็ได้ครับพ่อพ่อเงียบไปชั่วอึดใจแล้วก็พูดออกมาเองเลือกแล้วนะครับผมเลือกแล้วโชติตอบอย่างหนักแน่นถ้าอย่างนั้นก็จงรักษาการเลือกนั้นให้ดี

ระภาคารสีขาวตั้งตัวตรงตระหง่านท้องฟ้าด้านหลังดูเหมือนจะขับเน้นความยิ่งใหญ่ของมันโชตในวัยหนุ่มมองดูประภาคารอย่างรักใคร่เสียงสะท้อนก้องกึ่งกลางไปมาระหว่างที่เขาเดินขึ้นบันไดภายในตัวประภาคารคล้ายเสียงดนตรีอันไพเราะที่เขาเพิ่งเคยได้รู้จักคล้ายเมโลดี้ที่เขาตามหามาตลอดและตอนนี้มันกำลังบรรเลงเพลงให้ฟังอยู่ที่ปลายเท้าของเขานั่นเองเมื่อเดินขึ้นมาจนถึงโดมของประภาคารลมแรงก็พัดวูบมาจนตัวเขาเซถลาไปเล็กน้อยโชตต้องจับราวกั้นเหล็กสีแดงเอาไว้เพื่อพยุงตัวและสายตาก็มองออกไปยังเส้นตัดขอบฟ้าที่แบ่งท้องฟ้ากับท้องทะเลสีครามเอาไว้ทะเลดูสงบเงียบในฤดูร้อนเช่นนี้กลิ่นเค็มอวนอยู่ในจมูกยิ่งสูงลมยิ่งแรงยิ่งสูงกลิ่นยิ่งเข้มนกดังนวล5 ตัวบินเป็นกลุ่มอยู่เหนือผิวน้ำที่ส่องประกายระยิบระยับจากการสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์ภูเขาลูกหนึ่งทอดตัวอยู่ทางด้านซ้ายอย่างหนักแน่นแล้วก็สงบนิ่งและดูเหมือนจะไม่มีสิ่งใดไปเขย่าเคลื่อนไหวมันได้เรือเดินสมุทรลำหนึ่งลอยลำอยู่ไกลลิบเล็กๆเสียงหวูดเรือ

กับแผ่วบางลอยมาตามลมธรรมชาติจึงงดงามธรรมชาติจึงยิ่งใหญ่การไปลูบทะเลจะสั่งสอนชีวิตให้แข็งแกร่งชดนึกถึงคำที่คนเคยพูดเอาไว้แต่เขารู้ว่าการเป็นคนเฝ้าประภาคารก็เรียนรู้ความแข็งแกร่งจากท้องทะเลได้เช่นกันทะเลจะสอนชีวิตให้ทั้งคนที่อยู่บนบกและในน้ำรวมถึงคนที่อยู่บนประภาคารด้วยเช่นกันออนปวกเบียดอย่างนี้จะไหวเหรอวะเสียงลุงแช่มนายประภาคารตะโกนออกมาจากโดมด้านในก็ใส่หมวกสีขาวที่คล้ายหมวกของกะลาสีเรือและสักรูปสมอเรือที่แขนซ้ายโชตไม่ตอบแต่ถามคำถามกลับไปครั้งแรกที่ลุงขึ้นมาบนเนี้ยลุงรู้สึกยังไงบ้างครับลุงแช่มทำท่าคิดอยู่ครู่หนึ่งตอนนั้นขาของข้ามันสั่นก็สั่นอย่างที่เองเป็นตอนนี้แหละลุงกลัวเหรอเองเห็นอะไรเบื้องหน้าของเองบ้างล่ะอดีตกะลาสีเรือถามทะเลแล้วอะไรอีกแล้วก็ท้องฟ้าอะไรอีกก็ภูเขาก้อนเมฆนกเอ๊ะผมเห็นอะไรอีกนะที่เองพูดมานั่นน่ะมันเป็นส่วนหนึ่งแค่ส่วนประกอบแต่จริงๆแล้วเบื้องหน้าเองก็คือชีวิตต่างหากล่ะลุงแช่มยกมือข้างที่สักรูปสมอเรือขึ้นแล้วก็ชี้ออกไปยังจุดใดจุดหนึ่งมันทำให้ข้าคิดได้ว่าธรรมชาติช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินและมนุษย์ก็เล็กกระจ้อยเองเคยเห็นวันที่ทะเลบ้าคลั่งหรือเปล่ามันโหมกระหน่ำคลื่นสูงและพร้อมจะถมทับเพื่อกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างแค่เนี้ยมันก็ทำให้ข้ากลัวแทบเยี่ยวราดมาแล้วแต่เมื่อเองรู้จักมันดีพอมันก็จะเหมือนเพื่อนเก่าคนหนึ่งที่เองจะคิดถึงมันในวันที่พายุมาเยือนลุงเช่มถอดหมวกกะลาสีเรือของเขาออกแล้วก็สวมมันลงบนหัวของโชตยินดีต้อนรับสู่ประภาคารนะแกพูดออกมาอีกครั้งแล้วก็เดินกลับเข้าไปในโดมเช่นเดิม

ลุงลุงสอนผมด้วยสิผมอยากเป็นคนเฝ้าประปาคารที่ดีอ่ะชอบตะโกนเข้าไปในโดมครึ่งวงกลมด้วยเสียงสั่นเครือพร้อมด้วยน้ำตาอันดับแรกเองก็ต้องเคารพธรรมชาติแล้วก็เคารพมนุษย์ด้วยกันเองเพราะว่าทุกชีวิตที่อยู่ท่ามกลางทะเลเหล่านั้นล้วนอาศัยแสงที่ส่องออกจากตัวประปาคารแห่งนี้เป็นหลักของชีวิตประปาคารไม่ได้เป็นแค่ประปาคารแต่มันก็คือความหวังความหวังของคนที่อยู่กลางทะเลมันก็คือความหวังของคนที่อยากกลับบ้านและบ้านก็คือที่อยู่ของคนที่เรารักสวิตช์ไฟถูกกดโดยอดีตกะลาสีเรือแสงไฟจากยอดบนสุดของโดมสาดแสงสว่างออกไปกลางทะเลยามเย็นที่ราตรีการกำลังมาเยือนโชติหมอกไปยังเบื้องหน้าประภาคารกำลังส่องแสงนำทางให้กับชีวิตแต่ว่าบัดนี้เบื้องหน้าของลุงโชติประภาคารดูเหมือนไร้ชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณมันทะมึนทึมอยู่ในความมืดอันกว้างใหญ่ไพศาลมันเต็มไปด้วยความตายสิ้นแสงที่ส่องออกมาจากยอดบนสุดและวิธีเดียวที่จะชุบชีวิตประภาคารนี้ให้กลับมาสว่างโชติช่วงอีกครั้งก็คือมันต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงของชาวบ้านเกินครึ่งเลือกให้มันยังคงดำรงอยู่ต่อไปและป๊อปลูกชายของแกจะเป็นตัวแทนในการเขียนป้ายผ้าอ่านบทกวีเพื่อเรียกร้องอย่างที่ลูกของแกเคยทำเสมอมาในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติรวมถึงสิ่งก่อสร้างที่เป็นแสงสว่างของหมู่บ้าน

ไฟสีเขียวถูกเปิดทั้งซ้ายและขวาเรือกำลังลอยอยู่กลางทะเลยามค่ำคืนมันโคลงเคลงไปมาเมื่อคลื่นกระทบท้องเรือถ้าหากไม่ใช่คนที่ผ่านการออกทะเลมามากมายอย่างเขาก็คงเมาเรือไปแล้วบ๊อบถือกระดาษและปากกาอยู่ในมือเขารู้สึกเมื่อยล้าแขนเล็กน้อยหลังจากลากอวนขึ้นมาก่อนหน้านี้เขากำลังมองขึ้นไปบนทางแหลมที่กินลึกเข้ามาในทะเลประภาคารยืนโดดเด่นอย่างโดดเดี่ยวอยู่ในความมืดป๊อบคิดถึงพ่อของเขาที่ปกติเวลานี้จะอยู่บนหอคอยของประภาคารคอยดูแลให้แสงสว่างส่องอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้ความมืดมันกลืนกินประภาคารนั้นเอาไว้จนหมดสิ้นมีเพียงทุ่นไฟสีแดงกระพริบลอยอยู่ในน้ำใกล้โขดหินบ๊อบรู้สึกอ้างว้างเหมือนว่าพ่อของเขาหายไปไม่ใช่ความตายไม่ใช่อะไรแบบนั้นเป็นความคุ้นเคยเป็นความเคยชินการหายไปของบางอย่างอาจทำให้หัวใจเบาโบงเขารู้พ่อของเขาก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันกับเขาแต่ขณะเดียวกันประภาคารกลับดูเชื้อเชิญชวนให้เขาไปหามันในขณะนี้มันพร้อมแล้วก็ยินดีต้อนรับเขากลับมาสู่บ้านป๊อบอยากรีบกลับเข้าฝั่งกลับไปกอดพ่อแน่นๆอีกสักครั้งเขาจะเป็นเสียงหนึ่งที่จะเลือกให้ประภาคารไม่ถูกรื้อทิ้งแต่ถ้าการลงคะแนนเสียงเป็นฝ่ายของเราพ่ายแพ้พ่อของเขาจะเป็นอย่างไรชีวิตพ่อทั้งชีวิตผูกพันอยู่กับประภาคารแห่งนี้มันไม่คุ้นเคยมันไม่เคยชินที่ประภาคารจะไม่ส่องแสงออกมาในยามค่ำคืนบ๊อบวางกระดาษและปากกาลงบนท้องเรือเอาตะเกียงเจ้าพายุทับเอาไว้บทกวีที่เขาจะไปอ่านในวันพรุ่งนี้เขียนเสร็จแล้วเขาเชื่อว่าวรรณกรรมจะมีพลังและอำนาจพอที่จะทำให้ชาวบ้านเกิดการรับรู้อะไรบางอย่างขึ้นมาเขาตั้งชื่อบทกวีว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารและนามปากกาเขาคือนกนางนวลบ๊อบเบนสายตาจับประภาคารมาทางด้านซ้ายมือของตัวเองเขารู้สึกเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างมันเหมือนคลื่นขนาดใหญ่ที่จะถาโถมลงมาแล้วก็กลืนกินเขาเข้าไปแต่มันไม่ใช่คลื่นคลั่งกลับกลายเป็นอะไรบางอย่างที่บ้าคลั่งยิ่งกว่าแสงไฟประภาคารไม่นำทางอีกต่อไปแล้วแต่แสงที่แลบออกมาอย่างสั้นๆจากอะไรบางอย่างในชั่วขณะหนึ่งนั้นทำให้ทุกอย่างดำมืดคล้ายการดับแสงของประภาคารนางนวลลมบกเป็นลมที่พัดจากฝั่งไปสู่ทะเลในเวลากลางคืนเนื่องจากอุณหภูมิของน้ำทะเลอุ่นกว่าอุณหภูมิของพื้นดินที่อยู่ใกล้เคียงอากาศเหนือผิวน้ำจะลอยตัวสูงขึ้นอากาศจากพื้นดินจึงพัดเข้าไปแทนที่และเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นกลางทะเลก็ไม่ถูกพัดขึ้นฝั่งเพื่อให้ใครได้ยินเสียงที่ไม่เป็นเสียงอีกต่อไปเสียงที่จะไม่ถูกใช้ให้ออกเสียงจึงเงียบงันเหลือเกินเสียงถูกทำให้หายไปร่างจมลงไปคล้ายผ้าที่จมดวงลงไปในทะเลก่อนหน้านี้แต่แตกต่างกันตรงที่เมื่อยามเช้ามาถึงดวงอาทิตย์จะโผล่ขึ้นมาจากผืนน้ำแต่ร่างนั้นกลับดิ่งลึกหายไปชั่วกาลนานและกลายเป็นเศษซากอาหารของปลาบางตัวก่อนที่ปลาตัวนั้นจะถูกจับโดยชาวประมงในเวลาต่อมาหลงเหลือเพียงความหวังที่อยากจะกลับบ้านไปกอดใครสักคนลอยอ้างว้างอยู่กลางทะเลบนเรือลำนั้นเรือลำที่พาเขาออกจากฝั่งโชติช่วงนั่นคือชื่อของเรือ

ประตูบานด้านบนสุดถูกเปิดออกลมที่สูงโหมปะทะร่างของหนุ่มโชติจนเสถลาเล็กน้อยใครวันแรกที่แกมายืนอยู่บนนี้แต่เกียงเจ้าพยุแกว่งไกวอยู่ในมือของแกเมื่อกลับมาทรงตัวได้แกจัดหมวกสีขาวที่คล้ายหมวกกะลาสีเรือให้เข้าที่ลุงโชติยกตะเกียงชูสูงขึ้นเหนือหัวแสงของมันก็สาดกระจายได้กว้างขึ้นแกแขวนตะเกียงไว้ที่มุมหนึ่งลมยังคงโหมกระหน่ำและเมื่อมองออกไปยังทะเลเบื้องหน้าความมืดดำกระจายตัวไปทั่วมีบางจุดที่เป็นไฟสีเขียวของเรือหาปลากำลังลอยลำอยู่กลางทะเลมีบางจุดที่เป็นไฟสีแดงของทุ่นลอยน้ำกำลังส่องแสงออกมาและด้านขวามือของแกเป็นถนนคอนกรีตที่ตัดเข้าสู่ตัวอาคารนี้เบื้องบนก็ดารดาษไปด้วยดวงดาวมากมายแกงแงนมองดาวเหนือแต่เกียงชอบอายุยังสว่างจ้าอยู่ในที่แขวนแสงของมันสะท้อนเข้ากับในตาที่เอ่อคลอด้วยน้ำตาแกคิดถึงลูกคิดถึงชีวิต

วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ลงโชติจะได้ขึ้นมาบนปภาคารการลงคะแนนของชาวบ้านออกมาเป็นที่เรียบร้อยปภาคารจะถูกรื้อแล้วพื้นที่โดยรอบจะถูกสร้างให้เป็นอเวนิวและรีสอร์ทเพื่อรองรับการมาของนักท่องเที่ยวลุงโชติพูดออกมาเบาๆกับตัวเองอีกไม่กี่วันประภาคารก็จะถูกทุบทิ้งแล้วพ่อคงมาส่องไฟให้เองอีกไม่ได้แล้วนะไอ้ลูกชายพวกเขาจะสร้างประภาคารจำลองขึ้นมาเป็นประภาคารปลอมๆให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปคู่กับมันพวกเขาจะจ้างพ่อให้เป็นคนเฝ้าประภาคารจำลองอันนั้นมันตลกสิ้นดีประภาคารปลอมๆคนเฝ้าก็ปลอมๆแต่เองก็คงจะรู้ว่าพ่อตอบพวกเขาไปว่ายังไงแกถอนใจออกมาอย่างแผ่วเบาธรรมชาติย่อมมีกฎของธรรมชาติมนุษย์ย่อมมีกฎของมนุษย์ในเมื่อเองไปอยู่กับธรรมชาติแล้วเองก็ควรจะเคารพธรรมชาติส่วนพ่อยังไม่ตายก็ต้องเคารพในกฎของมนุษย์ต่อไปลุงโชติลุกไปปรับไฟที่จะเกียงเช่าพยุงให้สว่างขึ้นเช็ดน้ำตาแล้วก็กลับมานั่งตามเดิมกระดาษแผ่นหนึ่งถูกล้วงออกมาจากอกเสื้อด้านในของแกมันมีคราบคล้ายรอยเปื้อนจากการทำกาแฟหกแต่เมื่อเพ่งมองดีๆมันก็คล้ายรอยเปื้อนจากหยดเลือดด้วยเช่นกันไอ้ลูกชายเอ็งเห็นไฟจากประภาคารที่พ่อส่องให้นี่ไหมไฟตะเกียงเจ้าพายุอย่างที่เอ็งเขียนเอาไว้ในบทกวีลุงโชติยืนอ่านบทกวีของลูกชายและขณะนั้นแกก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ด้วยสัญชาตญาณแล้วก็มองออกไปเบื้องหน้าแกเรียนรู้มา45ปีมันคอยสั่งสอนแกมา45ปีและสิ่งที่แกรอคอยก็กำลังเดินทางมาถึงมันเหมือนเพื่อนเก่าที่จากกันไปเนิ่นนานแกยินดีที่จะได้พบมันคลื่นสาดซัดเข้าหาฝั่งไม่ขาดสายมันโหมกระหน่ำแรงขึ้นแปรปรวนพายุคลั่งแห่งฤดูร้อนมาเยือนแล้วเมฆฝนที่ก่อนหน้านี้ไร้วี่แววก็เกลื่อนกลาดทั่วท้องฟ้ายามค่ำคืนดวงดาวปราศนาการหายไปหนักอึ้งและฝนก็ร่วงหล่นอย่างรุนแรงปลายฟองสีขาวโยนตัวกระแทกกระทันเหนือโขดหินอย่างทารุณสวิตช์ไฟถูกกดอีกครั้งลำแสงส่องออกไปในทะเลที่บ้าคลั่งประภาคารกำลังทำหน้าที่เป็นครั้งสุดท้ายค่อยส่องแสงไฟให้ระมัดระวังกองหินโศกโครกและบอกทิศทางท่ามกลางพายุฝนฟ้าคะนองในค่ำคืนอันมืดมิด

0: อดีตนายประภาคารคำรามลั่นออกไปอย่างเชื้อเชิญยินดีต้อนรับสู่ประภาคาร
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารโดยเจษฎากิจยอค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ที่จะนำมาฝากกันติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
3: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
5: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
4: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: ของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
2: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
1: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
2: ทำความดีเพื่อชาติไทย
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเร่งพร่องระบายน้ำรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนพร้อมยืนยันปริมาณน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปีนี้ไม่มากเหมือนกับปี2554
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เปิดเผยว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนเสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพร่องน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพื่อรองรับปริมาณฝนส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ตอนบนทำให้ต้องปรับการระบายน้ำเป็น 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกเป็นวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อรองรับปริมาณฝนพร้อมเร่งระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีนออกสู่ทะเลและเฝ้าระวังพื้นที่บุรีรัมย์และสุรินทร์ทั้งนี้สทช.ยืนยันว่าปริมาณน้ำปีนี้ยังไม่มากเท่ากับปี2554เนื่องจากคาดว่าฝนตกหนักเพียง 3-4 วันก่อนจะลดลงปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสั่งยกระดับเฝ้าระวังสูงสุดรับมือพายุฝนวันที่24-27กันยายนนี้เพิ่มกำลังสูบน้ำและเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมมั่นใจนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศรับมือสถานการณ์ได้
7: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่ากนอ.สั่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังสูงสุดเพื่อรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนนี้โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มกำลังสูบน้ำรวม 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมพร่องน้ำขุดลอกรางระบายและใช้ระบบ CCTV และสกาด้าเฝ้าระวังสถานการณ์แบบเรียลไทม์รวมถึงก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมสูง 1.9 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระยะทาง 5.65 กิโลเมตรแล้วเสร็จส่วนกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เสริมความมั่นคงแนวคันกั้นน้ำเตรียมบ่อหน่วงน้ำระบบไฟฟ้าสำรองและประสานข้อมูลการระบายน้ำกับกรมชลประทานตลอด24ชั่วโมงกนอยืนยันว่าทุกนิคมอุตสาหกรรมปฏิบัติตาม8มาตรการป้องกันอุทกภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานและภาคการผลิตจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่15จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเตรียมรับสถานการณ์น้ำในระยะนี
8: ้พันเอกมหิธรบุญครองผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15หรือนพค15โดยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว1ชุดจำนวน12นายพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก2คันรถยนต์บรรทุกขนาดกลาง1คันและเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์1ลำลงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเริ่มมีน้ำท่วมขังจากน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่พบว่าระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ40ครัวเรือนโดยเจ้าหน้าที่นปค15ได้เข้าพบส่วนราชการและผู้นำชุมชนเพื่อประสานแผนรับมืออุทกภัยตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและเตรียมบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมขังและแจกจ่ายน้ำดื่มนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกต่อเนื่องในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้โดยชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจะยังคงอยู่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสทนช.กำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเร่งพร่องระบายน้ำรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจ

0: พื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
1: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
1: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่

ลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมค่ำคืนแบบนี้เรามาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณครับผมเพลงลูกกรุงเพราะๆที่จะนํามาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในยามค่ำคืนแบบนี้เราไปถึงข้อมูลข่าวสารนะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องสุขภาพแล้วเรื่องในเรื่องของธรรมะต่างๆนะที่จะนํามาฝากกันเพื่อที่จะได้นํามาแบบว่าใช้ในอีกวันนึงตื่นมาปุ๊บเราก็จะได้มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันสักหน่อยนะครับผมแน่นอนเลยวันนี้นะครับผมก็เมื่อวานห่างหายกันไป1วันเนาะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะห่างหายไปอีก1วันเนื่องจากว่าเดินทางไปราชการที่กรมประชาสัมพันธ์นะเนื่องจากว่ามีงานเกษียณเนาะต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าหลายๆคนนะรู้สึกแบบว่าเอออยากเกษียณแล้วนะไม่ต่างกันเลยนะครับผมใครหลายๆคนที่ทํางานมาเนิ่นนานแล้วนะครับผมเวลาเกษียณมาก็จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็จะได้พักผ่อนหย่อนใจนอกจากอื่นใดแล้วการทำงานต่างๆก็ต้องบาลานซ์ในเรื่องของความเครียดในเรื่องของงานในเรื่องของชีวิตส่วนตัวให้ดีนะเนื่องจากว่ามีหลายเคสด้วยกันนะที่ทำให้เรารู้สึกแบบว่าหดหู่ใจเหมือนกันที่ทำงานมากจนเกินไปนะครับผมแล้วอาจจะทำให้ในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวเปลี่ยนไปบางทีในเรื่องของสุขภาพก็ย่ำแย่ลงเช่นกันและอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของชีวิตได้เลยนะครับผมดังนั้นแล้วเนาะอยากจะให้ทุกคนบาลานซ์ในเรื่องของงานนะครับผมทำงานก็ทำให้มีความสุขนะครับผมบางทีอาจจะพูดยากเหมือนกันเนาะความเครียดความเร่งรีบมันมีอยู่แล้วแหละนะครับผมแต่กลับบ้านมาอย่าเอาความเครียดอย่าเอางานอย่าเอาอะไรเงี้ยกลับมาด้วยนะครับผมอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวแล้วก็บาลานซ์ความสุขบาลานซ์ในเรื่องของการทำงานให้ได้ดีละกันนะครับผมฝากไว้ด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันดีกว่าว่าในเรื่องของการบาลานซ์ชีวิตทำยังไงได้บ้างนะครับผมยังไงแล้วเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนนะเดี๋ยวกลับไปด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณครับ

กลับมาอยู่ด้วยกันครับผมกับเพลงเพื่อคุณนะครับหลังจากที่เราบาลานซ์ความรู้สึกความเหนื่อยไปแล้วนะกับบทเพลงต่างๆที่น้องอั้นนำมาฝากกันไว้ในค่ำคืนแบบนี้นะครับผมก็เป็นเพลงลูกกรุงนะเย็นสบายนะที่ฟังกันได้นะครับผมบางคนก็จะบอกว่ารอฟังนะก่อนนอนบางคนก็จะบอกว่าฟังกำลังแบบว่าตื่นแบบมีความสุขอยู่เลยนะครับผมยังไงแล้วสวทลำพูนของเราก็สามารถรับฟังเพลงแล้วก็รับฟังข้อมูลข่าวสารได้นะยาวๆไปจนถึงเที่ยงคืนเลยนะครับผม3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มนี้อยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกันไปนะเกริ่นไปในเรื่องของการ work life balance นะคำนี้อาจจะได้ยินกันบ่อยนะหรือการสร้างสมดุลระหว่างครอบครัวสุขภาพ

ก็งานนะครับผมทำยังไงให้มันรู้สึกบาลานซ์ได้นะครับผม work life balance หรือว่าการสร้างสมดุลในการทำงานนะครับง่ายๆเนาะก็คือการจัดสรรเวลาแล้วก็พลังชีวิตให้กับงานครอบครัวแล้วก็ตัวเองนะอย่างเหมาะสมไม่ใช่การแบ่งเวลาให้เท่ากันทุกด้านนะแต่เป็นการทำให้แต่ละด้านไม่กระทบกันจนเกินไปนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับผมทำงานให้เต็มที่ก่อนเดี๋ยวค่อยพักเรื่องของครอบครัวเอาไว้วันหยุดสุขภาพไว้ทีหลังหลายๆคนคิดแบบนี้ใช่ไหมครับมีคำพวกนี้อยู่ในหัวไหมนะครับผมแต่ถ้าทำแบบนี้ต่อเนื่องไปอาจจะเกิดภาวะเหนื่อยล้าภาวะเครียดภาวะนอนน้อยหรือบางคนจะบอกว่าหมดไฟนะครับผมไม่มีเวลาให้กับครอบครัวหรือไม่มีเวลาให้การดูแลสุขภาพเลยนะครับผมอย่างนั้นแล้วเรามาเริ่มทำกันดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือการสมดุลระหว่างงานกับครอบครัวก่อนปัญหาที่พบบ่อยที่สุดนะครับผมงานไม่ได้จบเมื่อเลิกงานโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นะครับมีโทรศัพท์มีแอปพลิเคชันต่างๆที่ทำให้เราสามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมแนวทางง่ายๆที่น้องอั้นจะนำมาฝากกันไว้ในค่ำคืนแบบนี้กำหนดเวลาสิ้นสุดงานให้ชัดเจนครับหากไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนจริงๆค่อยจัดการในวันถัดไปเมื่ออยู่กับครอบครัวพยายามวางโทรศัพท์ลงบ้างให้เวลากับครอบครัวอย่างมีคุณภาพแม้จะมีเวลาไม่มากนักไม่จำเป็นจะต้องรอให้ถึงวันหยุดนะจึงจะพูดคุยกันหรือทำกิจกรรมร่วมกันบางครั้งนะครับผมกินข้าวดูทีวีก็เป็นกิจกรรมที่ทำแล้วมีความสุขเช่นกันนะครับผมหากงานมีปัญหาหรือมีภาระมากควรสื่อสารกับคนในองค์กรหรือคนในครอบครัวด้วยนะครับให้เก็บทุกอย่างไว้นะครับไม่เก็บทุกอย่างไว้แค่คนเดียวเนาะบางทีอาการบอกเล่าแบบนี้ก็อาจจะเป็นการระบายนะครับสำคัญก็คือเวลาที่มีคุณภาพอาจไม่สำคัญว่าเวลาที่มีจำนวนมากนะครับผมเอาคุณภาพว่านะครับในเรื่องเวลาก็เช่นกันนะต่อมาสมดุลในเรื่องของงานกับสุขภาพนะครับผมสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับผมคนทำงานจำนวนไม่น้อยเลยใช้สุขภาพแลกไปกับความสำเร็จนะครับผมเช่นนอนดึกกินอาหารไม่เป็นเวลาไม่ออกกำลังกายหรือทำงานต่อเนื่องโดยไม่มีเวลาพักเลยสิ่งที่ควรให้ความสำคัญที่สุดก็คือการนอนนะครับผมผู้ใหญ่โดยทั่วไปควรจะนอนประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนนะครับการพักผ่อนที่เพียงพอช่วยให้ร่างกายของเราฟื้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือสมองฟื้นกลับมาทำงานได้อีกวันได้อย่างแบบดีเลยนะครับผมต่อมาการเคลื่อนไหวร่างกายครับผมไม่จำเป็นจะต้องเริ่มออกกำลังกายหนักๆนะบางคนอาจจะเริ่มด้วยการเดินยืดเหยียดนะครับผมหรือขยับร่างกายระหว่างวันก็ได้นะครับผมที่สำคัญอาหารเป็นเรื่องสำคัญมากพยายามกินอาหารให้หลากหลายเพิ่มผักผลไม้เลือกอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารหวานมันเค็มนะครับผมแล้วก็อาหารที่กินเพราะความเร่งรีบนะฟาสต์ฟู้ดต่างๆบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยบางคนกินบ่อยเลยนะครับผมเวลาทำงานเนาะอีกเรื่องนึงนะครับผมก็คือสุขภาพจิตเนี่ยอันนี้เรายังอยู่กับการบาลานซ์งานกับสุขภาพนะครับผมสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันความเครียดสะสมก็เป็นเรื่องสุขภาพเช่นกันนะถ้ารู้สึกเหนื่อยมากหงุดหงิดง่ายหมดความสนใจในสิ่งที่เคยชอบนะครับหรือพักแล้วไม่รู้สึกดีขึ้นเลยควรให้ความสำคัญกับการพักแล้วก็พูดคุยกับคนที่เราไว้ใจหรือว่าผู้เชี่ยวชาญก็ได้นะบางคนก็จะไปปรึกษาคุณหมอที่เป็นจิตแพทย์นะครับผมดังนั้นแล้วในเรื่องของการบาลานซ์นะครับตอนแรกเราบาลานซ์ในเรื่องของงานเนาะกับในเรื่องของครอบครัวนะครับผมหลังจากนั้นเรามาบาลานซ์ในเรื่องของงานแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพกันนะครับยังมีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องบาลานซ์กันระหว่างเรื่องงานและเรื่องอื่นๆแต่อื่นใดแล้วเราบาลานซ์กันก่อนในเรื่องของเพลงเนาะเราฟังเพลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับคุณเพลงเพื่อคุณไงพูดคุยไปแป๊บๆแล้วเริ่มแบบสับสนในเรื่องของชื่อรายการเนาะเพลงเพื่อคุณครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงครับ

กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับเพลงเพื่อคุณนะครับผมกับการบาลานซ์ในเรื่องของงานแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็น2เรื่องที่เราพูดคุยกันไปบาลานซ์นะครับหรือว่าสร้างสมดุลในเรื่องของงานกับครอบครัวสร้างสมดุลในเรื่องของงานแล้วก็สุขภาพนะครับผมเรามาต่อกันต่อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมเวลาของตัวเองด้วยนะทุกคนย่อมมีเวลาเป็นของตัวเองเพื่อดูแลตัวเองนะครับการดูแลครอบครัวแล้วก็การทำงานเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับแต่ตัวเราเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ต้องดูแลเช่นกันนะครับการจัดเวลาเพียงวันละประมาณ15ถึง30นาทีแหละครับท่านผู้ฟังครับผมเพื่อทำให้สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากจะทำนะเป็นการผ่อนคลายตัวเองด้วยแหละนะลองสักนิดนึงก็ได้นะครับผมบางคนชอบเดินเล่นบางคนชอบฟังเพลงบางคนชอบอ่านหนังสือบางคนชอบปลูกต้นไม้ทำอาหารออกกำลังกายหรือแม้แต่การนั่งเงียบๆนะผมสิ่งเหล่านี้แหละครับผมเป็นการฮีลตัวเองขึ้นมาหรือว่าการชาร์จแบตตัวเองนะไม่ใช่เรื่องเก่งแก่ตัวอะไรหรอกครับผมแต่มันเป็นการเติมพลังให้กับตัวเองเพื่อกลับไปทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนๆเนาะอย่างเช่นบางคนบทบาทของพ่อบางคนบทบาทของแม่บางคนบทบาทของเจ้านายบางคนบทบาทของลูกน้องดังนั้นแล้วเราทุกคนจำเป็นจะต้องชาร์จพลังก่อนที่เราจะไปทำบทบาทอื่นๆด้วยนะครับผมดูแลตัวเองด้วยนะทุกคนนะต่อมานะครับผมเทคนิคง่ายๆนะเอามาฝากกัน3เรื่องต่อวันพอนะครับผมสำหรับคนที่รู้สึกว่างานมันเยอะจนไม่มีเวลาอาจต้องกำหนดเป้าหมายในแต่ละวันเพียง3เรื่องพอนะอย่างแรกก็คือเรื่องงานนะงาน1เรื่องงานสำคัญที่สุดที่ต้องทำให้เสร็จ2ครอบครัวเป็นอีก1เรื่องโทรหาพ่อแม่กินข้าวกับลูกหรือพูดคุยกับคู่ชีวิตนะอีกอย่างนึงก็คือตัวเองเป็นอีก1เรื่องละกันนะออกกำลังกายพักผ่อนบ้างหรือว่าทำในสิ่งที่ตัวเองชอบบ้างเมื่อทำได้ทุกอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะช่วยให้ชีวิตนะมีคำอื่นๆนะที่เข้ามาในชีวิตไม่ใช่มีแค่งานงานงานเนาะจะมีงานมีครอบครัวและมีตัวเองเพื่อที่จะได้ทำให้ตัวเองนะครับผมรู้สึกดีแล้วก็มีพลังในการทำงานหรือทำอื่นๆในชีวิตของเราต่อเนื่องนั่นเองนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับผมเป็นประโยคสั้นๆที่ฝากไว้ในช่วงนี้ละกันนะความสำเร็จของชีวิตไม่ได้วัดจากงานที่เราทำเพียงอย่างเดียวนะครับผมแต่อยู่ที่วันนี้นะวันที่เราทำเนี่ยเรายังมีสุขภาพที่ดีไหมมีเวลาให้กับคนที่เรารักไหมมีเวลาดูแลตัวเองไหมนะครับผมและความสุขนะครับมีไหมนะครับกับชีวิตของเราดังนั้นแล้วมีความสุขกับชีวิตของตัวเองด้วยนะครับผมดังนั้นใครที่ฟังอยู่เนาะกำลังเครียดเรื่องงานไม่รู้สึกว่าบาลานซ์ได้ไหมบาลานซ์ไม่ดีหรือเปล่านะครับดังนั้นแล้วลองมองแค่3อย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับ1มองเรื่องงานแน่นอนเราเลี่ยงไม่ได้มองเรื่องงานไปก่อนเลย2เรามามองเรื่องครอบครัวนะ3อย่าลืมนะครับมองเรื่องตัวเองบ้างนะครับผมดูแลตัวเองดูแลครอบครัวแล้วงานยังไงก็ดีแน่นอนนะครับฝากไว้ในค่ำคืนแบบนี้นะวันนี้เอามาฝากกันเพื่อคลายความเครียดกันสักหน่อยนะพักฟังเพลงกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณวันนี้น้องอั้นเตรียมเพลงมาเยอะเลยให้ท่านผู้ฟังได้คลายเครียดกันเผื่อใครนะครับผมที่อยากจะอาจจะมีแนวทางหนึ่งเนาะที่ชอบเหมือนกันก็คือการฟังเพลงก็สามารถมาฟังกันได้มาชาร์จพลังกับน้องอั้นได้ในเพลงเพื่อคุณครับ

ช่วงท้ายของรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วนะครับผมวันนี้เราชาร์จพลังกันเต็มที่มากเลยเอาในเรื่องของเกรดต่างๆมาฝากกันนะบาลานซ์หรือว่าสร้างความสมดุลในเรื่องของงานครอบครัวนะครับสุขภาพนะครับรวมไปถึงบาลานซ์ในเรื่องของตัวเองด้วยนะครับเพื่อที่จะทําให้เรามีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีเนาะเตรียมพร้อมต่อสู้หรือเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ในวันต่อไปนั่นเองนะครับผมเหมือนที่เน้นย้ำกันไว้เนาะต้องทวนอีกสักรอบละกันนะครับผมความสำเร็จของชีวิตไม่ได้วัดจากงานที่เราทำสำเร็จเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่วันที่เรายังมีสุขภาพดีมีเวลาให้คนที่เรารักและมีความสุขกับชีวิตของตัวเองด้วยนะครับผมและอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องสนใจในเรื่องของ work life balance นะครับไม่จำเป็นจะต้องสร้างสมดุลในทุกวันนะบางช่วงเวลาเราก็ต้องทุ่มเทให้กับงานเราก็ต้องทุ่มเทบางช่วงเวลาเราต้องทุ่มเทให้กับครอบครัวเราก็ทุ่มเทสิ่งสำคัญก็คือเมื่อภาระหนักผ่านไปเราต้องกลับมาจัดสมดุลให้กับตัวเองอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้งนะครับผมฝากไว้ในวันนี้ละกันนะครับเผื่อใครที่ฟังแล้วจะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับผมยินดีมากเลยนะหากน้องอันพูดไปทุกคนแบบว่าโอเคเลยนำไปปรับใช้แล้วมันเกิดผลดีกับทุกคนเนาะสำหรับแฟนคลับของ FM 95สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับผมค่ำคืนนี้ต้องส่งท่านผู้ฟังเข้านอนแล้วล่ะครับผมหรือใครนอนดึกนะรอฟังดีเจออยดีเจอมกันต่อได้ถึงเที่ยงคืนเลยนะครับสำหรับวันนี้น้องอันลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดเงินชดเชยน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการขยับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุน

0: ผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดเงินชดเชยน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการขยับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้
2: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับลดอัตราการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรโดยดีเซล B7 จะปรับขึ้นไปอยู่ที่ระดับ41บาท44สตางค์ต่อลิตรและดีเซล B20 อยู่ที่ระดับ36บาท44สตางค์ต่อลิตรซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปการปรับลดการอุดหนุนดังกล่าวสืบเนื่องมาจากแรงกดดันด้านอุปทานในตลาดพลังงานโลกที่ตึงตัวอย่างหนักทั้งจากการที่สหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณอาจระงับการส่งออกดีเซลเพื่อสกัดกั้นปัญหาราคาพลังงานภายในประเทศและรัสเซียที่เตรียมขยายระยะเวลาห้ามส่งออกไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้กบน.จึงจำเป็นต้องปล่อยให้ราคาขายปลีกสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันในระยะยาวที่ปัจจุบันมีภาระรายจ่ายสูงถึงวันละ428ล้านบาทพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดเพื่อช่วยลดภาระและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำกกสายรวกและโขงเพื่อยกระดับปัญหามลพิษข้ามแดนเป็นวาระแห่งชาติน
3: ายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสชเปิดเผยว่าจากปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารและวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายสชได้เปิดเวทีบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการและภาคประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางทำงานร่วมกันและผลักดันปัญหามลพิษข้ามแดนเป็นวาระแห่งชาติโดยที่ประชุมกำหนดแนวทางขับเคลื่อน6ด้านได้แก่การแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารและสุขภาพการลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารโลหะหนักการพัฒนากลไกเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการพัฒนาระบบข้อมูลและการสืบความเสี่ยงที่โปร่งใสและเป็นเอกภาพสำหรับขั้นตอนต่อไปจะนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันเข้าสู่การดำเนินงานเชิงนโยบายและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สหรัฐประกาศเตือนความเสี่ยงน้ำท่วมและเกิดดินถล่มตามแนวชายฝั่งแปซิฟิกของเม็กซิโกจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนโปโลซึ่งทวีความรุนแรงถึงระดับสูงสุดศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐรายงานว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเมืองซีอัวตาเนโฮรัฐเกเรโรของเม็กซิโกไปทางตอนใต้ประมาณ325กิโลเมตรเป็นพายุที่มีความรุนแรงระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดด้วยความเร็วลมสูงสุด265กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟิกในรอบหลายทศวรรษขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศคาดว่าพายุลูกดังกล่าวจะไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแต่พื้นที่บริเวณชายฝั่งของเม็กซิโกยังเสี่ยงเผชิญลมแรงฝนตกหนักและคลื่นสูงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มทำให้ทางการเม็กซิโกระงับการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวและสั่งปิดท่าเรือในรัฐเกเรโรและมิโชอากันทั้งนี้ปรากฏการเอลนินโยมีส่วนทำให้พายุโปโลรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากทำให้น้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นและสภาพลมเอื้อต่อการเพิ่มกำลังของพายุปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569สายชนนีสังควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพระราชนิพนธ์เมื่อวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษก็คือ Sweet Words และภาษาไทยก็คือคำหวานคือวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์คำหวานจากการขับร้องของคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะ

เพลงพระราชนิพนธ์คำหวานโดยคุณชวีช่วงวิทย์จบแล้วค่ะบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการนะคะเป็นแผ่นตรากระต่ายสีน้ำเงินเพลงคำหวานเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่10เกิดขึ้นในปี2492ต่อได้เพลงเริงสุขคุณจุรีโอสิริและคุณมนัสรามโยธินขับร้องผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและเริงฤทัยคุณชวีช่วงวิทย์ขับร้องนำคุณสุรัตน์ภุกเวชและครูเวชสุนทรจามรร่วมกันแต่ง2เพลงนะคะ

เพลงเริงสุขได้เริงฤทัยจบไปแล้วค่ะเพลงต่อไปเป็นเสียงของสุนทรภรณ์เริ่มด้วยนวลปรางนางหมองต่อด้วยเสียงของคุณมัณฑนามุรัตกุลศิลปินแห่งชาติดอกไม้ใกล้มือและดอกไม้ในฝันโดยคุณวินัยจุลบุษปะ3เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเอื้อแต่งทำนองค่ะ

เป็นดอกไม้ที่ใจใฝ่ฝัน

สามเพลงที่จบไปนั้นดอกไม้ในฝันก่อนหน้านั้นดอกไม้ใกล้มือและนวลปรางนางหมองเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคราวนี้ฟังสุนทรภรณ์และคุณบุษยาในเพลงพนาสวาทต่อด้วยพยัคฆ์ไพรเป็นการขับร้องหมู่สองเพลงนี้อาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจริญสิริแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเพลงที่สามไพรพิสดารคุณศรีสุดาและคุณเลิศขับร้องนำคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อร่วมกันแต่งเริ่มด้วยพนาสวาท

สามเพลงต่อไปนี้ค่ะจะเป็นเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะยอดชีวันผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะยอดยาใจคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูสริยงยุทธเป็นผู้แต่งและยอดกัลยาณีศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะสามเพลงสามยอดค่ะ

สามเพลงสามยอดคือยอดชีวันยอดยาใจและที่เพิ่งจบก็คือยอดกัลยาณีทั้งหมดนี้คุณวินัยจุลบุษปะขับร้องชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณอ้อยอัชราค่ะมิใช่ดอกฟ้าเนรัญชราเป็นผู้แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะต่อด้วยไม่ขอเป็นดาวโดยคุณบุษยาเพลงนี้ถาตรีแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะและเพลงที่สามไม่ใกล้ไม่ไกลโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณสมศักดิ์และครูเอื้อร่วมกันเริ่มด้วยมิใช่ดอกฟ้าจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมเวทีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินำเสนอเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมเวทีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินำเสนอเป้าหมายเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวรับมือโรคระบาดเชื้อดื้อยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อชีวิตที่ดีกว่าน
7: ายแพทย์โสพลเอี่ยมศิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO Conference ระหว่างวันที่21-23กันยายนนี้ที่กรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนานาชาติและผลักดันแนวคิด One Health หรือสุขภาพหนึ่งเดียวจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติทั้งนี้ประเทศไทยได้นำเสนอประสบการณ์การรับมือโรคระบาดและการพัฒนาเมืองจากเมืองสีเขียวสู่เมืองสุขภาพและเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวที่เชื่อมโยงสุขภาพของคนสัตว์สิ่งแวดล้อมและระบบอาหารเข้าด้วยกันทั้งนี้ความเสี่ยงด้านสุขภาพในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งโรคอุบัติใหม่โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนการดื้อยาต้านจุลชีพความปลอดภัยด้านอาหารและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทยจึงส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขเกษตรสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนภาควิชาการและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพอย่างบูรณาการนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนพนันแฟลตดินแดงพร้อมของกลางเงินสดและชิปแทนเงินสดรวม1ล้านบาท
8: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางกำลังปิดล้อมและบุกจู่โจมเข้าตรวจค้นจับกุมบ่อนการพนันขนาดใหญ่ภายในบริเวณแฟลตดินแดงถนนประชาสงเคราะห์สามารถจับกุมผู้กระทำผิดทั้งสิ้น53คนแบ่งเป็นเจ้ามือ8คนและนักพนัน45คนครั้งนี้มีผู้จัดให้มีการเล่นเป็นชาวกัมพูชาจำนวน2คนพร้อมยึดของกลางเงินสดประมาณ 350,000 บาทคิดแทนเงินสดประมาณ 635,000 บาทถาดและอุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทครวมถึงสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและอุปกรณ์การเล่นพนันอีกจำนวนมากเจ้า ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันเข้าเล่นการพนันจากนั้นนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดินแดงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและจะมีการขยายผลทางกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินต่อไปจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ฝ่ายค้านเปิดเผยอยู่ระหว่างหารือเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีและประเด็นที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันทุกประเด็นมีพยานหลักฐาน
9: นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยความคืบหน้าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายรวมถึงพิจารณาว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีทั้งคณะหรือเป็นรายบุคคลพร้อมจัดทำรายละเอียดและข้อกล่าวหาให้มีความชัดเจนโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ก่อนยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นจึงหารือกับคณะรัฐมนตรีวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านเพื่อกำหนดวันอภิปรายต่อไปทั้งนี้พรรคประชาชนเตรียมความพร้อมสำหรับการอภิปรายมาโดยตลอดและรวบรวมข้อมูลไว้เป็นจำนวนมากโดยมีหลายประเด็นที่สามารถนำมาอภิปรายได้ทั้งเรื่องที่สื่อมวลชนและสังคมอาจคาดการไว้แล้วและบางประเด็นที่อาจเกินความคาดหมายพร้อมยืนยันว่าทุกประเด็นจะมีพยานหลักฐานประกอบที่สามารถนำเข้าสู่การอภิปรายได้ทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายยังมีประเด็นที่ต้องติดตามเกี่ยวกับบทบาทและอิทธิพลของฝ่ายการเมืองสีน้ำเงินในประเทศไทยโดยยืนยันว่าไม่ว่าสถานการณ์จะออกมาเป็นแบบใดฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างต่อเนื่องชวิสาประทุมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2 ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13 สิงหาคม 2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสู่รายการ For the Good Time ในค่ำคืนของวันพุธที่23กันยายนนะครับ2569อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับรับหน้าที่ส่งคุณผู้ฟังเข้านอนในค่ำคืนนี้นะครับอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะนะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับวันนี้ก็มาจัดสดนะมาอูมาเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่ฮ้อนนะดีเจโอมไปทำข่าวมาตะกี้นะนะครับกำลังอัพข่าวลงหน้าเพจสวทลปูนเรียบร้อยแล้วก็เลยมาทักทายมาอู้มาคุยกับคุณผู้ฟังผ่านรายการ For the Good Time ในค่ำคืนนี้มาส่งคุณผู้ฟังเข้านอนยามดึกแบบนี้นะครับมากันช่วงแรกนะทักทายก่อนด้วยเพลงที่มีชื่อว่าสุบารุนะครับของคุณชินจิทานิมูระนะชอบนะครับเพลงนี้นะชอบตั้งแต่สมัยละอ่อนละวันนี้ก็เลยเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเนาะเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อเนื่องนะครับแล้วก็ช่วงหน้าจะมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังรับฟังว่าเอ๊ะตะกี้ดีเจโอมไปทำข่าวอะไรอย่างมีอะไรอย่างน่าสนใจเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับวันนี้เปิ้นก็เปิดเนาะฮือสื่อมวลชนเป็นรอบสื่อมวลชนก่อนสำหรับงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนไฮไลท์มีอะไรเด็ดจุดในสวยนะครับจุดในเปิ้นกันยังปรับปรุงได้ 80% ยังบ่สมบูรณ์เตื่อนะครับเดี๋ยวจะมาอุ้มเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังและก็รับทราบกันแต่ติแน่ๆพลาดบ่ได้นะครับกับงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนนะครับตอนแรกดิจิโอมก็นึกว่าเป็นการประดับไฟไปอันเนาะนะไปมีนะครับคุณผู้ฟังงามเนอแต่ละจุดนี่นะนะครับมีตึงแสงสีบางจุดก็มีการแสดงฮือเฮาได้รับชมกันตวยนะครับงานก็จัดขึ้น25กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเฮามาติดตามกันช่วงต่อไปของรายการช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆเย็นๆจากทางรายการกันก่อนนะครับเพลงที่มีชื่อว่า Goodbye นะครับเพลง Goodbye แต่เฮายังบ่ลารายการกันเตือนนะนะครับแต่ดีเจโอมชอบนะเป็นเพลงที่ชอบมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยนะครับเป็นเพลงของแอร์ซัพพลายนะถ้าฟังมาได้ก็งอมหับเปื่อนเจ้าหมูนะในที่เรียนหนังสือด้วยกันสำหรับเพลงที่มีชื่อว่า Goodbye ไปฟังด้วยกันครับ

0: close to you นะครับ they long to be อันนี้เวอร์ชันของคุณซูชิเนาะประกอบภาพยนตร์นะครับ so close นะครับสมัยนั้นใครได้ดูก็คงจะติดหูกับ close to you นะครับเวอร์ชันของคุณซูชินะประกอบภาพยนตร์เรื่อง so close ละกันเนาะนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับเพลงตีมีชื่อว่า Handyman เนาะของเจมส์เทเลอร์นะครับแล้วก็เพลงแรกที่เปิดขึ้นไปนะที่ได้รับฟังกันเป็นเพลงแรกในช่วงที่ผ่านมานะก็ของ Air Supply เพลงที่มีชื่อว่า Goodbye นะครับแล้วก็กลับมาปากันช่วงนี้นะครับก็มาอู้มาเอ๋ยกันสักหน่อยหนึ่งว่าตะกี้ DJ โอมเนาะก็ไปพร้อมกับทีมงานสวทเนาะก็ไปร่วมกิจกรรมนะรอบสื่อมวลชนเปิดตัวโครงการวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนนะครับก็ไปแอลกันได้นะครับซึ่งตะกี้นี่ดีเจโอมเนาะก็ได้นั่งรถรางนะครับก็ไปดูหลายครบทุกจุดเลยนะครับผมมาฟังครับก็ตาการตาทุกจุดนะครับซึ่งนะครับงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนนี่ก็มีกำหนดจัดให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างเป็นทางการวันที่25 กันยายนถึง4 ตุลาคม 2569นะครับ5 โมงแรงถึงเที่ยงคืนเลยนะครับก็มีการออกแบบเส้นทางชมงานครอบคลุม9 พื้นที่สำคัญในลำพูนนะรวม12 จุดการแสดงบริเวณย่านเมืองเก่าลำพูนนะครับเข้าไปอ่านรายละเอียดได้มันยาวนะครับตีหน้าเพจสวทลำพูน FM 95เนาะเข้าไปดูบรรยากาศนะครับไปดูหูบเนาะบรรยากาศแสงสีแล้ววันพรุ่งนี้ดิจิโอมก็จะอัพคลิปลงละนะครับคืนนี้บ่ไว้เตะนะวันนี้เตะละหมดแหงพลังงานหมดละครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวก็จะลาคุณผู้ฟังสัก40-50นี่ละเน้อนะครับแต่ว่าทรงคุณผู้ฟังฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการแฮมซัก2-3 เพลงเนาะเดี๋ยวกลับมาป้ากันโจทย์สุดท้ายของรายการอันนี้ก็เป็นแฮม1 เพลงที่ดีเจโอมชอบนะครับเพลงมันเย็นเนาะบรรยากาศดีๆนะจิบกาแฟเบาๆนะครับเพลงมันก็อันนี้ Time No Sunshine หลายท่านก็อาจจะบ่ทันฟังนะครับแต่อันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นcover นะครับก็ถือว่าเพราะอยู่นะครับถ้าเป็นต้นฉบับนี่หลายท่านอาจจะเข้าบ่ถึงเนาะอาจจะเป็นเพลงยุค60-70นะครับอันนี้ก็เลยเอา cover ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังก่อนสำหรับเพลงที่มีชื่อว่า Anytime No Sunshine นะครับ
1: All right, here we go.

0: จังหวะมาแบบนี้แล้วนะครับต่อเนื่องกันด้วย Stand By Me นะครับเวอร์ชั่นของ Pray For Change ครับ
1: No matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.

สแตนด์บายมีนะครับเวอร์ชันของ Praying for Change ในอัลบั้ม Song Allowed to Work นะครับเพลงนี้ก็ได้รับยอดชมนะ 222 ล้านนะดึกๆแล้วตาเริ่มหลายละคุณผู้ฟังครับก็ได้ยอดวิวไป228ล้านครั้งเลยนะครับเมื่อ17ปีติผ่านในสมัยดีเจโอมจบใหม่ๆละนะครับก็ชื่นชอบนะครับสำหรับในเรื่องของเพลงของ Praying for Change นะครับอัลบั้มนี้ก็มีหลายเพลงนะยกตัวอย่างเช่นเพลง Stand By Me ตะกี้เนี่ยนะครับก็เป็นนำจากนำนักร้องนะครับแต่ละประเทศนะเครื่องดนตรีแต่ละประเทศนะครับมาเล่นดนตรีมาร้องเพลงเดียวกันนะครับมาเอาเครื่องดนตรีของแต่ละประเทศนะครับมารวมร้องกันนะครับหลายท่านได้ยินเสียงกองตะกี้นั่นก็คือเสียงกองของชนเผ่าอินเดียแดงนะครับแล้วก็ยังมีนักดนตรีแห่งหลายประเทศเข้ามาร้องเพลง Stand By Me เวอร์ชันที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันไปตะกี้นะครับแล้วก็ดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ในค่ำคืนนี้ก็อาจจะหลายคุณผู้ฟังไปเจ้าหน่อยนะเร็วหน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะเปิดให้ได้รับฟังซิงเกิลนะครับเพลงนะอย่างพวกของวงบอยแบนด์นะยุค90เนาะนะครับยุค80เดี๋ยวจะเลี้ยงคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับแต่แห่งเพลงหนึ่งตีดิจิโอมชื่นชอบนะครับแล้วก็บอกให้ฟังเมินและผมมีโอกาสได้เปิดในช่วงนี้นะครับก็จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสักหน่อยกับเพลงของ Savage Garden เพลงที่มีชื่อว่า Truly Madly Deeply ครับ

Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมไพอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาพรวัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่ง
2: ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตก็คือกำลังใจเราจะทำอย่างใดให้เราเป็นคนเข้มแข็งบ่ท้อถอยง่ายๆและมีกำลังใจมากมายบ่มีที่สิ้นสุดเราคงเคยได้ฟังคำแนะนำในประเด็นนี้มานักพอสมควรคราวนี้อาตมาภาพจะยกเอาภาพรวมว่าเราต้องทำอย่างไรกันบ้างจึงจะทำให้ชีวิตเราเกิดกำลังใจเพื่อญาติโยมจะได้นำไปสำรวจตรวจสอบตัวเองว่าที่เรายังรู้สึกขาดกำลังใจอยู่นั้นก็เพราะว่ายังขาดอะไรอีกและก็ควรจะเสริมเพิ่มเติมประเด็นไหนเพื่อกำลังใจของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองต้องอาศัยหลักความจริงเรื่องมรรคมีองค์8ถ้าฝึกตัวเองตามหลักของมรรคมีองค์8แล้วกำลังใจของเราก็จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่คำว่ามรรคมีองค์8นั้นมาจากไหนถ้าญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเคยได้อ่านเคยได้ฟังเคยได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในประวัตินั้นกล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อริยสัจ4อริยสัจ4ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นประกอบไปด้วยทุกข์นั่นก็คือความบัดสบายกายบัดสบายใจสมุทัยนั่นก็คือเหตุของการทำให้เกิดทุกข์นิโรธภาวะแห่งความดับทุกข์และก็มรรคหนทางที่จะก้าวเข้าไปสู่ความดับทุกข์ได้อันนี้เป็นหลักอยู่4ประการเรียกว่าอริยสัจ4ในหลักของอริยสัจ4นั้นเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยเรื่องนิโรธเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายจะต้องตั้งใจศึกษาอย่างแท้จริงจึงจะเข้าใจบทพระธรรมคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เป็นพระพุทธเจ้านี้ นั่นก็คือเฮาท่านทั้งหลายต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องมรรคมรรคมีองค์8มรรคแปลว่าหนทางที่จะพาเราก้าวเข้าไปสู่ภาวะของนิโรธได้แก่การดับทุกข์บ่มีความทุกข์กายทุกข์ใจอันใดเกิดขึ้นแหมมรรคมีองค์8นั้นประกอบไปด้วยอย่างที่1สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือการมีปัญญาหันชอบมีความหันถูกได้แก่ภัยก็ตามที่ปลูกฝังความหันถูกให้เกิดขึ้นกับตัวเองโดยมีความเชื่อมั่นเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็มักจะมีกำลังใจเวลาเจอกับอุปสรรคปัญหาหนักๆบ่ท้อแท้บ่ท้อถอยเพราะรู้ว่าเป็นวิบากกรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตถือว่าตอนนี้เราจะต้องชดใช้หนี้กรรมเก่าหนี้ก็ลดไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วทำอย่างไรเราจะสร้างต้นทุนใหม่ทุ่มเทความดีให้หนักขึ้นไปแหมเพื่อความดีที่เราทำจะได้ไปเจือจางวิบากกรรมเก่าให้อ่อนลงพอถึงคราวมีอย่างดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราก็จะบะหลงระเริงเกินไปมีสติแล้วทำความดีได้อย่างต่อเนื่องคนที่มีสัมมาทิฏฐิคือคนที่มีความกตัญญูระลึกนึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ก็มักจะมีกำลังใจบัดทำมาอย่างที่บดีเพราะกลัวพ่อแม่เสียใจพอถึงคราวจะทำมาอย่างดีๆก็จะตั้งใจทำพ่ออยากให้พ่อแม่ได้จื่นอกจื่นใจคนที่มีสัมมาทิฏฐิจะมีบุคคลที่เป็นต้นแบบอยู่ในใจยกตัวอย่างก็คือมีพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบส่งผลให้เฮามีพลังขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ความเป็นต้นแบบนั้นคือเฮาก็เจริญรอยตามพระพุทธองค์อยากจะเป็นอย่างพระพุทธองค์อย่างน้อยที่สุดเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทได้สักข้อสองข้อก็ดีเกิดอย่างอี้ก็ทำเมื่อเฮามีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือสัมมาทิฏฐิแปลว่าความหันที่ถูกต้องต่อมาคือสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบความคิดถูกความคิดในเชิงบวกความคิดเชิงสร้างสรรค์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่จะดึงเฮาคิดลบไปได้นั้นเกิดจาก3เรื่องได้แก่1คิดหมกมุ่นในกามหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องกามรมณ์2คิดพยาบาทปองร้ายคิดร้ายคนอื่นอยากจะแก้แค้นอยากจะทำร้ายเขาเพื่อนำใจอย่างที่3คือคิดเบียดเบียนเขามีความคิดลบเกิดขึ้นในใจบ่ชอบใจเขาจึงคิดอยากจะให้เขาย่ำแย่คิดแต่จากการแกล้งเขาอยากให้เขาตกต่ำไปกว่าที่เขาเคยเป็นอยู่ความคิดเหล่านี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของความคิดเฮาก็จะสัมผัสได้ว่าคุณภาพใจของเฮานั้นตกต่ำลงแต่ถ้าเฮาเลี่ยงความคิดลบทั้ง3ข้อนี้ได้เราก็จะคิดออกจากกามบ่คิดพยาบาทและบ่คิดเบียดเบียนนี่เองจะเป็นพลังเกื้อหนุนให้ความคิดเชิงบวกและความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นมาพลังใจเราจะเพิ่มพูนขึ้นมาทันทีแล้วเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้ประการต่อมาสัมมาวาจาสัมมาวาจาคือการเจรจาชอบพอเฮาอู้เป็นและคิดบวกก็จะเกิดกำลังใจแต่ถ้าเฮาคิดลบก็จะบั่นทอนคุณภาพใจของเฮากำอู้ที่ติดลบที่บั่นทอนกำลังใจตัวเองคือพูดเรื่องไม่จริงพูดคำหยาบพูดส่อเสียดยุยงให้เขาทะเลาะกันพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระและก็โอ้อวดตัวเองอย่างนี้เป็นต้นถ้าอู้อย่างนี้มาใดคุณภาพใจก็ตกต่ำโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้มีสื่อใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายเป็นต้นว่าสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กพ่องไลน์พ่อง TikTok พ้องอย่างนี้นะพออู้หรือพิมพ์ออกไปแล้วคนฟังคนอ่านบ่หันตัวคนอู้ทำให้ขาดความยับยั้งชั่งใจจริงๆแล้วเมื่อใดที่เฮาใช้คำหยาบคุณภาพใจของเฮาก็จะตกต่ำลงทันทีเพราะฉะนั้นเฮาจึงควรหลีกเลี่ยงคำอู้ติดลบคำอู้ที่มันบั่นทอนกำลังใจบ่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดก็ตามแต่หื้ออู้แต่สัมมาวาจาคือการเจรจาชอบเท่านั้นเองทีนี้ต่อมาสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะคือการทำงานชอบมีความประพฤติดีได้แก่การบ่ทำผิดศีลผิดธรรมบ่รังแกเปิ้นผู้อื่นบ่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ่ลักเล็กขโมยน้อยบ่ยักยอกทรัพย์ของคนอื่นและบ่ประพฤติผิดในกามถ้าเฮาเผลอทำผิดศีลเป็นต้นว่าไปลักไปขโมยของเปิ้นผู้อื่นหรือประพฤติผิดในกามเมื่อใดก็เหมือนมีรอยแผลฝังอยู่ในใจกลายเป็นงัวสันหลังวะเพียงแค่กาบินผ่านก็เสียวสันหลังบูบไปเลยความอาถรรพ์ความเชื่อมั่นและกำลังใจในตัวเองจะตกต่ำลงทันทีแต่ถ้าเฮาทำการงานชอบบ่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แก้วกล้าอาถรรพ์ในที่ประชุมชนกำลังใจและความเชื่อมั่นก็จะเกิดติดตามตัวมาต่อมาคือสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองในทางที่ชอบการประกอบอาชีพการงานที่สุจริตเป็นรายได้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองที่ได้มาด้วยความถูกต้องชอบธรรมจึงเกิดความอาถรรพ์และเกิดกำลังใจแม้เฮาจะไม่ได้ร่ำรวยมากมายแต่ทุกอย่างหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจึงเกิดความเชื่อมั่นและความภูมิใจแต่ถ้าเมื่อใดที่เฮาเลี้ยงชีพในทางที่ผิดใจเฮาจะต้องคอยระแวงทรัพย์ที่หามาได้เพราะมันได้มาโดยไม่ชอบกลัวว่าเขาจะมาเอากลับไปเมื่อใดก็บ่ฮู้ความเชื่อมั่นและความมีกำลังใจก็จะถูกบั่นทอนลงไปเพราะฉะนั้นการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบก็คือการสร้างกำลังใจอย่างหนึ่งต่อมาคือสัมมาวายามะสัมมาวายามะก็คือความเพียรชอบมีความวิริยะอุตสาหะถ้าเราไม่ขยันวันๆเราแต่เดินเล่นนอนเล่นสนุกสนานเฮฮาไปเรื่อยๆความเชื่อมั่นและกำลังใจก็บ่เกิดแต่ถ้าไผได้คิดแล้วก็ลงมือทำทันทีความสำเร็จที่เกิดจากงานแม้เพียงเล็กน้อยก็จะเสริมสร้างความภูมิใจความมั่นใจและกำลังใจให้เกิดขึ้นกับตัวเราต่อมาคือสัมมาสติคือมีสติชอบบ่เป็นคนฟุ้งฝันบ่เป็นคนฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยบ่เป็นคนฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมจะมองหนึ่งกึดได้เป็นสิบเรื่องสาวเรื่องหรือว่ามัวแต่ฝันถึงอนาคตโดยขาดการลงมือทำสุดท้ายอยู่แต่ในโลกแห่งความฝันและบ่กล้าออกมาผจญโลกแห่งความเป็นจริงแต่คนใดมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวจะยิบจะจับอะไรอย่างก็มีสติจดจ่ออย่างนี้ความมั่นใจและกำลังใจก็เกิดเพิ่มพูนขึ้นลำดับต่อมาคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือมีสมาธิชอบบ่ว่าจะทำอะไรอย่างก็มีจิตใจจดจ่อแน่วแน่บ่เป็นคนจับจดเพราะความสำเร็จของงานจะบ่เกิดกำลังใจและความเชื่อมั่นก็บ่เกิดติดตามตัวมาถ้าเฮามีสมาธิจดจ่อในสิ่งที่ทำนั่งสมาธิก็ตั้งใจจริงทำงานก็มีสมาธิในงานจะทำอะไรอย่างก็มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งนั้นทำอย่างนี้เหมือนกับการเอาแว่นขยายไปรวมแสงเป็นจุดเดียวพลังจะเพิ่มทับทวีคูณใจคนเฮาก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้ฟุ้งซ่านพลังมันก็กระจายหายไปหมดแต่เมื่อใดที่เฮามุ่งจุดสนใจไปในจุดเดียวกันและมีสมาธิตั้งมั่น พลังใจจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลดังนั้นคนที่ต้องการสร้างกำลังใจจะต้องรู้จักการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอตัวเองผลของการขาดกำลังใจขอยกตัวอย่างเรื่องราวผลของการมีกำลังใจและก็มีการขาดกำลังใจการมีกำลังใจและการขาดกำลังใจนั้นมีลักษณะอย่างนี้คือว่าคนเฮานี่เนี่ยพอกำลังใจมีอยู่กับตัวกับตนของเฮาแล้วอยู่ที่ไหนเฮาก็สามารถทำการทำงานนั้นได้เพื่อประสบผลสำเร็จยกตัวอย่างเป็นต้นว่าทหารที่เปิ้ลไปชายแดนแต่ว่าเปิ้ลมีของขลังอยู่อย่างหนึ่งอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อเปิ้ลฮือมาหรือบางคนนั้นก็อาจจะถือว่ามารดาเป็นผู้ที่มีพระคุณสูงส่งอาจจะคลิปเอาตัดเอาชายผ้านุ่งของมารดาติดตามตัวไปตัวเองทีนี้พอไปอยู่ที่ชายแดนแล้วก็เกิดกำลังใจขึ้นมากำลังใจก็ให้เกิดสติบัตรมาอย่างแบบบุมบัมเวลาเผชิญหน้ากับข้าศึกก็บ่ใช่ว่าจะยกปืนกำปืนออกไปยิงกับข้าศึกโดยปราศจากการคิดไตร่ตรองรอบคอบก็จะต้องคิดทางหนีทีไล่หาที่กำบังแนวกระสุนไว้ตอนนี้เพราะว่าเปิ้ลมีกำลังใจคือมีกำลังใจว่าอย่างใดพระต้องปกป้องคุ้มครองเปิ้ลอย่างใดแม่ก็ต้องปกป้องคุ้มครองเปิ้ลด้วยอำนาจพระคุณของแม่นี่คือคนมีกำลังใจแต่ถ้าหากว่าคนมันขาดกำลังใจละญาติโยมคนขาดกำลังใจก็มักจะมีใบหน้าใบตาท่าทางที่ดูบ่สดชื่นแจ่มใสบ่เปล่งปลั่งบ่มีสง่าราศีอันใดดีเต้าตีกวนคนมีกำลังใจและบ่มีกำลังใจนี่มันแตกต่างกันถ้ามีกำลังใจแล้วมันคิดมันทำมันพัฒนาตัวเองให้เจริญการกรุงรุ่งเรืองสืบต่อไปในภายภาคหน้าก็จะเป็นผลดีกับตัวเองสรุปสุดท้ายการสร้างกำลังใจก็ประกอบไปด้วยหลัก8ประการคือ1สัมมาทิฏฐิคือมีปัญญาหันชอบมีความหันถูกใครก็ตามที่ปลูกฝังความคิดความเห็นที่มันถูกต้องให้เกิดขึ้นกับตัวเองเชื่อมั่นกฎแห่งกรรมเชื่อมั่นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วก็มีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่อันนี้กำลังใจเกิดขึ้นละข้อที่1ข้อที่2สัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบคิดถูกคิดบวกคิดในเชิงสร้างสรรค์บ่ไปคิดพยาบาทปองร้ายบ่หมกมุ่นติดอยู่ในปัญจกามคุณบ่ไปเบียดเบียนทำร้ายเปิ้นความคิดในเชิงลบนั้นมันจะพาเฮาไปในทางที่บ่ดีแต่ความคิดในเชิงบวกจะพาจิตใจของเฮาให้เกิดกำลังใจขึ้นมาอย่างที่สามคือสัมมาวาจาการเจรจาชอบอู้จาให้มันนุ่มนวลม่วนเพราะอู้เป็นคิดเป็นอู้ไปในทางบวกกรรมอู้อันใดที่มันสุภาพอ่อนน้อมก็จะปาให้เฮาประสบผลสำเร็จในชีวิตมีกำลังใจเป็นอย่างดีต่อมาข้อที่สี่สัมมากัมมันตะคือการทำงานชอบมีความประพฤติดีงามได้แก่ไม่ทำผิดศีลคือไม่รังแกคนอื่นเขาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบลักเล็กขโมยน้อยบยักยอกทรัพย์ของเขาและก็บ่ประพฤติผิดในกามต่อมาข้อที่5สัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงอาชีพในทางที่ชอบการเลี้ยงชีพของตัวเองเลี้ยงชีวิตของตัวเองในทางที่ถูกต้องอาชีพการงานสุจริตเป็นรายได้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองที่ได้มาด้วยความถูกต้องชอบธรรมข้อต่อมาคือข้อที่6สัมมาวายามะคือมีความเพียรชอบอุตสาหะวิริยะขยันอยู่ตลอดบ่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์คิดสร้างความภาคภูมิใจความมั่นใจให้กับตัวเองเมื่อการงานเฮาประสบผลสำเร็จก็มั่นใจเกิดกำลังใจมาละ ทีนี้ต่อมาข้อที่7สัมมาสติมีสติชอบบ่เป็นคนฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมบ่คิดฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยคนกึดไปสปะอันปันจอกนั้นกึดนักทำให้สติของเฮานั้นบ่อยู่กับตัวกับตนใครก็ตามที่มีสติอยู่กับตัวกับตนจะยึบจะจับอันอย่างก็มีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นอย่างนี้เกิดความมั่นใจกำลังใจก็เพิ่มพูนขึ้นข้อที่8ก็คือสัมมาสมาธิการมีสมาธิชอบความตั้งใจมั่นในตามที่ชอบทำมันอย่างก็จิตใจจดจ่อแน่วแน่มาเป็นคนจับจดผลที่สุดก็การงานก็สำเร็จเฮาก็จิตใจจะเป็นจิตใจที่ดีแล้วก็มีสมาธิความตั้งมั่นทำมันอย่างก็ถูกต้อง8อย่าง8ประการนี้เป็นหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงอบรมสั่งสอนบรรดาเวนยสัตว์พระสาวกต่างหลายต่างปวงมาตั้งแต่อดีตกาลจนกระทั่งพระองค์ท่านนั้นสามารถสร้างบรรดาสาวกขึ้นมาได้ด้วยความถูกต้องและช่วยกันพัฒนาจิตใจของมนุษย์คนเฮาเฮ้อก้าวเข้าไปสู่ภูมิธรรมชั้นสูงถึงแม้ว่าณปัจจุบันวันนี้พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปเมินนานแล้วก็ตามแต่ว่าญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงวางหลักธรรมไว้ให้เราได้ประพฤติปฏิบัติอยู่มาจนถึงทุกวันนี้โลกมีความสุขกายสบายใจโลกมีสันติธรรมเกิดขึ้นด้วยกันก็เพราะเหตุผลว่าเรามีความสุขกายสบายใจอันเกิดจากการที่มีกำลังใจอันเกิดจากการที่เราประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนั่นเองนี่คือลักษณ์แห่งการสร้างกำลังใจญาติโยมทั้งหลายอยากมีกำลังใจก็จงพยายามเจริญรอยตามมรรคมีองค์8นี้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่เพิ่นได้แสดงยังกุศลเจตนาปารภบริจาคปัจจัยร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นเจ้าภาพตาลกล้วยสลากและก่อตานขันเข้าเนื่องในเทศกาลประเพณีเดือน12เป็งที่เฮาจักได้ทำบุญสุนทรตานอุทิศไปหาบรรพบุรุษของเฮาปีแต่เก่าเน่าเมินเจ็ดเจนพกุลเป็นเก้าเจนพกุลเป็นแดมแสนเจนพกุลเป็นขนาดที่อาตมาภาพได้ประกาศน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมไปแล้วก็มีสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายที่ร่วมอนุโมทนาปรากฏชื่อเสียงเรียงนามดังต่อไปนี้คณะสายทานสะพานบุญผ่านมาตังคุณโยมสุกแก้วข้าปันนาตานขันเข้าดังนี้คุณสุกแก้วข้าปันนาตานไปหาป้าวิตือตาฟันแม่อุยลาตาฟันเจ้ากรรมนายเวรเทวบุตรเทวดานายพัฒนพงศ์ตาฟันตานขันเข้า5ขันอุทิศหาป่อเกิดแม่เกิดนางสาวสิริยากรพัดแก้วตานหาเจ้ากรรมนายเวรนางสาวที่วาตาฟันตานหาเจ้ากรรมนายเวรนางคำปู่สมตานไปหาแม่คำน้อยปู่สมและเจ้ากรรมนายเวรนายเสาแก้วล่าแดงตานหาเจ้ากรรมนายเวรนายสมควรขะปันนานางแก้วขะปันนานางบัวทองขะปันนานางสายแก้วขะปันนาเด็กหญิงลัคนาเด็กชายลัคเชษขะปันนาอันนี้เปิ้นตานหาเจ้ากรรมในเวรเหมือนกันโมดเว้นไว้แต่เด็กหญิงลัคนาเด็กชายลัคเชษอันนี้เปิ้นตานหาพ่อเกิดแม่เกิดสายทานสะพานบุญ มาตังคุณโยมสุกแก้วขะปนาบ้านใหม่ยุงทองตำบลนาคอเรืออำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ขออนุโมทนาเน้อเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพ่อปรีชาสมบุญชัยพร้อมด้วยครอบครัวอันนี้ทำบุญตาลสลักพัดอุทิศไว้ในภายภาคหน้าและก็แฮมโกยหนึ่งพ่อปรีชาสมบุญชัยพร้อมด้วยครอบครัวเหมือนกันตาลไปหาป้อนันทาแม่อุ้ยลุนสมบุญชัยนี่จากบ้านประตูหาวันเปิ้นมาตะวานี่ละและก็เรียงทัดจากนั้นมาสายทานสะพานบุญผ่านมาตังอาจารย์อุไรวันชัยสุริยะเปิ้นได้ประสานงานมาตังอาจารย์สีเนียมประสิทธิ์ศักดิ์เปิ้นทำบุญตานกล้วยสลากหนึ่งกล้วยอุทิศไปหาป้อบุญทรงแม่บุญแก้วพี่สีทองพี่สีเงินและนายศรีรัตน์สิริมังคลากุลหนึ่งกล้วยแล้วก็อาจารย์สีเนียมประสิทธิ์ศักดิ์ตานขันเข้าสองขันอุทิศหาป้อบุญทรงแม่บุญแก้วพี่สีทองพี่สีเงินนายศรีรัตน์สิริมังคลากุลและต่อมาก็หมายมีนายสันติสุขประสิทธิ์ศักดิ์ตานกล้วยสลากหนึ่งกล้วยอุทิศไปหาป้อจุนแม่คำแฟงและอ้ายจุลาประสิทธิ์ศักดิ์ตานขันเข้าสองขันอุทิศไปหาป้อจุนแม่คำแปงและอ้ายจุลาประสิทธิ์ศักดิ์แล้วก็คุณสันติสุขอาจารย์สีเนียมประสิทธิ์ศักดิ์ทำบุญเป็นเจ้าภาพก้าน้ำก้าไฟแห่ม200บาทที่วัดสุพรรณรังสีนี้ขออนุโมทนากับอาจารย์สีเนียมประสิทธิ์ศักดิ์และก็คุณสันติสุขประสิทธิ์ศักดิ์ไว้ณที่นี่ตวยเนอร์เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ละดาวันบัวทองพร้อมด้วยลูกหลานครอบครัวจากซอยทุ่งอาทิตย์บ้านประตูหาวันตาลกล้วยสลากหนึ่งกล้วยอุทิศไว้ภายภาคหน้าตาลขันเข้าสิบขันหนึ่งอุทิศให้เทวบุตรเทวดาที่รักษาบ้านและสวนแล้วก็ตาลให้แม่

มาอันนี้ก็บริจาคเพิ่มเติมคุณโยมแม่กิมเฮงแซ่เยาคุณโยมชัยยุทธผู้สว่างได้ร่วมทำบุญตาลกวยสลากพัดเพิ่มมาแห่มสองกวยและขันข้าวเพิ่มมาแห่มสามขันทั้งนี้เพื่อขออุทิศส่วนกุศลไปหาพ่อปู่อินตาโดยตาลสลากหนึ่งกวยขันข้าวหนึ่งขันพ่อปู่อู่ทองตาลสลากหนึ่งกวยขันข้าวหนึ่งขันอันนี้อุทิศไปคือชุดแรกคือพ่อปู่อินตาชุดที่สองตาลคือพ่อปู่อู่ทองขันข้าวขันที่สามนั้นตาลคือแม่จุมร่างทรงของพ่อปู่อินตาอาตมาภาพได้รับทราบแล้วและก็ทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมสุพรแพทองแล้วก็คุณโยมแม่จันทรากาบัวทิพย์เปิ้นทำบุญดังนี้คุณโยมสุพรแพทองตาลขันเข้าเฮอคุณป้อนวลกาบัวทิพย์และญาติพี่น้องทุกคนที่ล่วงลับดับขันไปแล้ว4ขันเป็นเงิน200บาทแม่จันทรากาบัวทิพย์พร้อมด้วยบุตรหลานตาลสลากพัด1กวยอุทิศไว้ภายภาคหน้ารวมเป็นเงินอยู่300บาทอาตมาภาพได้รับทราบอนุโมทนาแล้วและก็ทัดจากนั้นมาคุณโยมการดายะมาวิรันเปิ้นทำบุญตาลกวยสลากไปหาพ่อจินทังแซ่บู่หนึ่งกวยและบำรุงก้าน้ำก้าไฟวัดสุพรรณรังสีแห่ม200บาทอนุโมทนาไว้ณตินีตวยเนอร์ต่อมาคุณโยมแม่ยุวดีธรรมปัญญาโดยลูกสาวของเปิ้ลคือคุณโยมณัฐวลัยประสานงานมาแสดงเจตนาประสงค์ตาลขันเข้าสิบขันหนึ่งตาลเฮ่แม่อุ้ยฟองคำธรรมปัญญาสองตาลเฮ่แม่อุ้ยสี่พันธรรมปัญญาสามตาลเฮ่ป้อมนัฐธรรมปัญญาสี่ตาลเฮ่แม่อุ้ยเป่งคำปันห้าตาลเฮ่ป้อล่าคำปันหกตาลเฮ่แม่ชีอภินพรยศสิริหิรันกุลเจ็ดตาลเฮ่นายภาคินัยวงขจรแปดตาลเฮ่ป้ออินสมธรรมปัญญาเก้าตาลเฮ่นายสองเมืองเพนเศร้าสิบตาลเฮ่เตวบุตรเตวดาและเจ้ากรรมนายเวมอันนี้คุณโยมณัฐวลัยเมธินีจิรนนท์เปิ้นได้ติดต่อประสานงานก็เป็นที่เรียบร้อยอัตมภาพได้รับทราบละจากนั้นมาก็คุณโยมแม่วันเพ็ญทิศมีเปิ้นทำบุญตาลขันเข้าอันดับแรกเปิ้นตาลไปหาเทวบุตรเทวดาพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมในเวรอันนี้สามคำแล้วก็ตาลไปหาแม่สงวนสามคำหนึ่งคำวันก่อนตาลไปหาพ่อหมู่ยนต์แม่คำเอ่ยทิศมีสองขันพ่อจันแม่ฟ้าคำนินภูมิสองขันรวมทั้งหมดทั้งปวงแปดขันอันนี้ก็บริจาคปัจจัยมาแล้วเป็นการน้ำกาแฟแห่มหนึ่งร้อยขอขอบคุณอนุโมทนาคุณโยมแม่วันเพ็ญทิศมีไว้ณตินีตุยเนอร์และถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมสาครจุมปาลีอันนี้จากบ้านพระคงฤาษีละปุนมาทำบุญตาลขันเข้าอุทิศไปเฮ่พ่อมุนจุมปาลีแม่ผาจุมปาลีนายสเนนางสีวันนายถนอมนายสุเทพนายสุทัศน์นางพวงแก้วนางโนรีและนายอํานวยนามสกุลจุมปาลีเหมือนกันหมดแล้วก็ตาลเฮ่นายพันศักดิ์ราชจินดาตาลเฮ่ป่อเกิดแม่เกิดตาลเฮ่เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ร่วมทําบุญเป็นก้าน้ำก้าไฟมาตวยเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีนางสมบุญเตชะนันตาลขันเข้า8ขันอุทิศไปหาเจ้ากรรมนายเวร1ขันตาลไปหานางสมศรีเตชะนัน1ขันแล้วต่อมานายพัฒนพงศ์เตชะนันตาลไปหาเจ้ากรรมนายเวร1ขันและนางสมศรีเตชะนันตาลไปหา

0: ลุงคำสี่สุพรรณหนึ่งคำลุงดีหนึ่งคำนายเดียวหนึ่งคำนางนวลหนึ่งคำและก็นางน้อยหนึ่งคำเรียงถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่นิพาโพธาพร้อมกับด้วยลูกเต้าเหล่าหลานจากบ้านอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนมาตานขันเข้าทั้งหมดทั้งปวงจำนวน6ขันด้วยกันโดยขันที่1คุณโยมแม่ขอตานไปหาเทวบุตรเทวดาแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าตังที่รักษาบ้านจองหอเงินเดือนดาวของคุณโยมแม่นิพาแล้วก็ขันที่สองนั้นเจตนาตานจะขอทำบุญถวายตานไปหายังพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรของคุณโยมแม่และก็ลูกหลานทุกท่านทุกคนขันที่สามตานไปหาอาเตียใจเมียคุณแม่เมืองนายอภิรักษ์ลีละพัฒนกุลขันที่สี่ตานไปหาป้อเหล่าคำแม่เหล่าแก้วป้อนิเวศโปธาขันที่ห้าตานไปหาป้อคำป้ออินทรป้อธินกรนามแก้วและขันที่หกนั้นก็ตานไว้ในภายภาคหน้าเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีญาติโยมอันประกอบไปด้วยนายทุนมองนางมีทอยพร้อมด้วยครอบครัวตานขันเข้าสี่ขันขันที่หนึ่งตานฮือเทวบุตรเทวดาป่อเกิดแม่เกิดขันที่สองตานฮือเจ้ากรรมนายเวรขันที่สามตานฮือแม่ดุกและขันที่สี่ตานฮือยายทอนและกบปอหงทีนี้ชัดจากนั้นมาก็หมายมีคณะศรัทธาญาติโยมที่เป็นได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญผ่านมาตังคุณมีทอยเหมือนกันซึ่งประกอบไปด้วยญาติโยมผู้มีชื่อเสียงเรียงนามดังต่อไปนี้คือนายบุญทานางวันนาสามปาพร้อมด้วยลูกหลานทำบุญตานขันเข้าขันที่หนึ่งตานฮือเตวบุตรเทวดาป่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรและบรรพบุรุษปู่ย่าตายายขันที่หนึ่งตานฮือเตวบุตรเทวดาป่อเกิดแม่เกิดขันที่สองตานฮือเจ้ากรรมนายเวรบรรพบุรุษปู่ตาย่ายายขันที่สามตานไปหาป่อบานแม่น้อยขันที่สี่ตานฮือนายสุพรรณนายประสงค์ปวงแดงขันที่ห้าตานฮือนายประสิทธิ์นางแดงตนทิพย์ขันที่หกตานฮือป้อมาแม่ลุนสามปาขันที่เจ็ดตานฮือนายขมุนนายมนัสนายทองสามปาขันที่แปดตานฮือป้อปวนแม่ปานายสุทัศน์ตานันขันที่เก้าตานฮือคุณยายจันเพ็มป้อครูยงยุทธชมศิลป์คุณป้ายุพยงวิจิตรศิลป์และก็ขันที่สิบตานไว้ในภายภาคหน้าอันนี้ก็สายทานสะพานบุญมาตังคุณโยมมีทอยอาตมาภาพได้รับสาบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเน้อแล้วก็คุณมีทอยเปิ้นก็ได้โอนปัจจัยมาถวายอาตมาภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออนุโมทนาไว้ณตินีตวยเนอร์เรียงทับจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมสังวานสิริรัตน์พร้อมด้วยลูกหลานจากบ้านสันปัญญาหลวงได้มาทำบุญถวายตานขันเข้าสี่ขันด้วยกันขันแรกนั้นคุณโยมสังวานสิริรัตน์ขออุทิศไปหายังป่อเกิดแม่เกิดเทวบุตรเทวดาแล้วก็เรียงทัดจากนั้นมาก็ตานไปหาป่อคำแสนแม่ฟองแก้วฤทธิเดชแล้วก็ขันต่อมาตานไปหาป่อทวินสิริรัตน์นายกฤษดาสิริรัต และก่อขันต่อมาตานไปหานายจตุรงค์สิริรัตน์เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมทวีศักดิ์คุณโยมนฤพรสะอาดโฉมอันนี้ก็คือคุณโยมพี่เอฟซึ่งก่อหุ้นจักกันมาเมื่อนานละได้ร่วมงานร่วมการกันแล้วก็เคารพนับถือกันมาอยู่โดยตลอดจำได้อยู่เน้อคุณโยมพี่เอฟนฤพรสะอาดโฉมพร้อมกับด้วยคุณสุภกิจคุณณัฐพงษ์สะอาดโฉมซึ่งเป็นลูกบ่าวตานขันเข้าสามขันอันดับแรกตานเธอเจ้ากรรมนายเวรก่อเกิดแม่เกิดเตวบุตรเตวดาต่อมาก่อตานเธอป้อหันนางเครื่องสะอาดโฉมนายนิมิตคำถาวรและขันต่อมาก่อตานเธอนายหมวกนางตาวงจักอันนี้ก็เปิ้นเอามาฝากตุเจ้าไว้ติวัตวานี้อาตมาภาพได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียงทัดจากนั้นมาสายทานสะพานบนผ่านมาตังคุณโยมจันแรมแก้วกริยามีคณะศรัทธาคุณสุชาติคุณพองพันโสกันเกตพร้อมด้วยบททุกคนทำบุญตานขันเข้าไปหาป้าอุ้ยสวนแม่อุ้ยคำโสกันเกตแม่น้อยป้ออเนกแม่ติ๊บโสกันเกตผู้ล่วงลับดับขันไปแล้วและก่อขันต่อมาตานเฮป้าอุ้ยติ๊บแม่อุ้ยสมจิโนลุงสนป้าปันป้าเพนจิโนผู้ล่วงลับดับขันไปแล้วเหมือนกันทีนี้ก่อเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีร้านก๋วยเตี๋ยวตำลึงถนนนิมานเหมิมปั้นตาลก๋วยสลากสี่ก๋วยอันนี้ตาลไปหาคุณตาบุญทาชัยสวัสดิ์คุณยายน้อยชัยสวัสดิ์คุณชัยวัฒน์ชัยสวัสดิ์และคุณไพวันเขื่อนเพชรคือหมายความว่าคณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายอันประกอบไปด้วยคุณโยมแม่วิภาพรชัยสวัสดิ์คุณพ่อประวิตรเหมทิวากรคุณโยมวัฒนชัยเตชะแก้วคุณโยมสสิยาดาเหมทิวากรอันนี้เปิ้นตาลก๋วยสลากสี่ก๋วยอุทิศไปหาคุณตาบุญทาชัยสวัสดิ์หนึ่งก๋วยอุทิศไปหาคุณยายน้อยชัยสวัสดิ์หนึ่งก๋วยอุทิศไปหาคุณชัยวัฒน์ชัยสวัสดิ์หนึ่งก๋วยแล้วก็อุทิศไปหานางไพรวันเขื่อนเพชรแห่มหนึ่งก๋วยพร้อมกับร่วมทำบุญบำรุงก้าน้ำก้าไฟวัดสุพรรณรังสีแห่ม300บาทรวมเป็นปัจจัยจำนวน 1,500 บาทโดยกันเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีบรรดาคณะศรัทธาจากบ้านดงหาดนาคอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยคุณโยมปออัดแม่เรือนคำเตชะวงศ์รับเป็นเจ้าภาพก๋วยสลากหนึ่งก๋วยอุทิศให้แก่ปวินเนตแม่วิตาเตชะวงศ์ถัดจากนั้นมาก็มีป้อดวงจันทร์แม่สีพันยานโสตาลสลากหนึ่งก๋วยอุทิศให้แก่ป้อมูลแม่เรือนแก้วยานโสและแม่สีพันยานโสก่อตาลขันเข้าแถมขันหนึ่งอุทิศให้แก่เทวบุตรเทวดาเจ้ากรรมนายเวรเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีป้ออุ่นใจแม่บุญปันวงสายะตาลก๋วยสลากหนึ่งก๋วยอุทิศให้แก่เทวบุตรเทวดาเจ้ากรรมนายเวรถัดจากนั้นมาก็เป็นญาติโยมที่เปิ้นตาลขันเข้าขันละ50บาทอันมีแม่คำสุขตาวินตาลขันเข้าให้ป้อคำแม่คำกาวินนางสาวสุภัตรากาวินตาลขันเข้าอุทิศให้พ่อเปลี่ยนกาวินแล้วก็ ป้อปันแม่บัวคำพงตุยปานขันเข้าเฮือป้อใจแม่อุยดีปงตุยและก็แม่ถาปงตุยคุณโยมแม่เสาคำโชคสุนันทิพย์ตานขันเข้าเฮือเจ้ากรรมนายเวรเทวบุตรเทวดาคุณโยมแม่ลัดดาวันวงสายะตานขันเข้าเฮือวิอินวงสายะนายวันลบวงสายะตานเฮือนางเจนจิราวงสายะแล้วก็แม่ฟองจันวงสายะทัดจากนั้นมาก็หมายมีนางสุภิตราสุวรรณะตานขันเข้าฮือแก่ปุ้ยแก้วแม่วิแก้วสุวรรณะตานขันเข้าฮือเจ้ากรรมนายเวมเทวบุตรเทวดาและนางสาววรังคณาสุวรรณะตานขันเข้าฮือแก่พ่อโสพลสุวรรณะเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่อนงชัยเทพตานขันเข้าอยู่สิบขันอันนี้อุทิศส่วนกุศลให้ป้อปิงคุณแม่คำปุ๋ยชัยเทพนายประมวลชัยเทพนายประชาปัญญากาบคุณปู่มินคุณย่าจันเปงชัยเทพพ่ออุ้ยสมแม่อุ้ยน้อยชาติดีนายอินตาชาติดีเจ้าตีเจ้าตางเจ้ากรรมนายเวรพ่อเกิดแม่เกิดเทวบุตรเทวดาตานไปภายภาคหน้าและบัดเต่าแต่น้ำคุณโยมแม่อนงชัยเทพตานกวยสลากแหมหนึ่งกวยอุทิศไปหาพ่อปิงแม่คำปุ๋ยและนายประมวลชัยเทพทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณจำพงคุณพนิดาตั้งตระกูลพร้อมด้วยบุตรหลานอันนี้ศรัทธาเก่าแก่ดั้งเดิมของวัดเท่านี้ละเปิ่นตานขันเข้าอุทิศฮือไว้ภายภาคหน้าขอฮือเป็นเข้าทิพน้ำทิพสิบประการขันที่หนึ่งขันต่อมาตานเฮือญาติพี่น้องทุกคนที่ล่วงลับดับขันไปแล้วขันต่อมาตานเฮือเตบุตรเทวดาที่รักษาตนตัวของเปิ้นขันต่อมาตานเฮือเจ้ากรรมนายเวรขันต่อมาตานเฮือพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่มีพระคุณที่ล่วงลับดับขันไปแล้วขันต่อมาตานเฮือนายจินอู้นางเพชรบวยแท่ตั้งและก็คุณโยมแม่เง็กตั้งตระกูลอาตมาภาพได้รับละอนุโมทนาเนอทัดจากนั้นมาก็หมายมีนางสาวจันฉายแก้วพงนางสาวจารุวันเสนพนัสศักดิ์อันนี้ได้มาตานขันเข้าอุทิศไปหาพ่ออินหวันแก้วพงแม่สมแก้วพงป้าบุญช่วยตาพงและนายกองคำนางลำจวนนางสาวจารุวันเสนพนักศักดิ์ตานขันเข้าไปหาปวิรสแม่วิตาลุงสมศักดิ์ปารมีแจ้ปวิแปงแม่วิเงินแก้วพงแม่วิสาคุณหน้าทองสีเสนพนักศักดิ์อาตมาภาพได้รับอนุโมทนาละและก็ตวานี้ที่เคยประกาศเรื่องคุณโยมแม่ยุวดีลูกสาวเปิ้นมาตวาละมาตานขันเข้าเอาปัจจัยมาถวายอุทิศให้แก่แม่วิฟองคำแม่วิสีพันป้อมนัดธรรมปัญญาแม่วิเปงป้อล่าคำปันแม่ชีอภินพรยศสิริฮิรันกุลคุณพาขี้ในวงขจรป้ออินสมธรรมปัญญานายสองเมืองเพนเศร้าเตบุตรเตวดาเจ้ากรรมในเวมทัดจากนั้นมาก็ศรัทธาญาติโยมอันมีป้อบุญจักชัยวงศ์นายสุภชัยจักชัยวงศ์นางสาวปิยพรจักชัยวงศ์ตานขันเข้าสี่ขันอุทิศไปหาป้อวิหมื่นแม่วิเงาดวงสีใส แม่อุ้ยสุกป้ออินแก้ววังชัยป้าอุ้ยแก้วแม่อุ้ยปุ๊กจักชัยวงศ์แม่บุญเหรียญนางสาวจามจุรีจักชัยวงศ์นี่ต้องขออนุโมทนาเนอะเปิ้นพิมพ์ใส่ซองมาเรียบร้อยอ่านง่ายขนาดเลยแล้วก็ทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่จันทร์ที่มาปัญโยใหญ่บ้านสีโพธารามอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ตาลก๋วยสลากหนึ่งก๋วยอุทิศไว้ภายภาคหน้าและก็ตาลขันเข้าเจ็ดขันอุทิศถือแก่พ่อปู่พรมมาแม่ย่าจันจาแล้วก็ป้านันแก้วเชียงนวลแม่บัวเขียวเชียงนวลป้อแอมแม่ซุกนายอนันต์นางสาวอรุโนไทยปัญโยใหญ่อันนี้คนละหนึ่งขันรวมเป็นเจ็ดขันด้วยกันทำบุญตาลกับน้ำกับไฟวัดสุพรรณรังสีแห่ม350บาทรวมเป็น 1,000 บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีแม่วิปันจันตาพร้อมด้วยลูกหลานอันนี้จากบ้านขันแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่แม่วุ้ยมาตาลขันเข้าอยู่หกขันโดยคุณครูสุวิทย์จันตาเปิ้นนำมาเพราะว่าแม่วุ้ยก็อายุนักและเดินเหินบ่ค่อยสะดวกหมอเพื่ออาจารย์สุวิทย์นำมาเน้อเปิ้นขอตาลขันเข้าไปหาป้อยหลวงแม่วุ้ยจุ่มวรรณขาวแล้วก็ป้าติ๊บหน้าคำวรรณขาวอุ้ยปวนอุ้ยดวงไหวจันตาป้อกองมูลเด็กหญิงปนัดดาจันตาป้อครูสุวิทย์จันตาตาลขันเข้าไปหาครูคนึงนิทะพิงแกครูบุญศรีมโนเพนและครูอาคมมนุกุลแล้วก็ตาลไปหาครูวรมงคลภาพพริ้งครูวรสินสร้อยอินตะแล้วก็ตาลไปหาด็อกเตอร์สุภาพรมั่นเกตวิทย์และครัวนงเจนป่าตาลไปหาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ตาลไปหาเทวบุตรเทวดาอาตมาภาพได้รับทราบอนุโมทนาและเนิ่นทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อชำนาญคุณธีรการยาวิราชคุณโยมระวิวันชัยสิทธิ์จากบ้านแม่กุ้งตำบลสันกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยญาติพี่น้องร่วมทำบุญตาลขันเข้าอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปหาผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วอันหมายมีพ่อวิกองแม่วิบัวคำแม่กอบการป้อสนันนามสกุลโพธิและก็ป้อวิปันแม่วิจอมแม่จันตาแม่นิพายาวิราชแม่นิพานี้นามสกุลเดิมก็คือโพธิและแห่มขันนึ่งก่อตาเนื้อเตบุตรเตวดาที่รักษาตัวตนทุกท่านทุกคนเจ้าตีเจ้าตังอันรักษาห่อเฮือนเดือนดาวบ้านจ่องห้องหอตลอดจนกระทั่งรักษาธรณีที่ดินที่เปิ้นอยู่ทุกตารางเมตรอาตมาภาพได้รับทราบแล้วเน้อคุณโยมป้อเอามาฝากไว้ในวันก่อนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายตากันในวันนี้เวลาที่อาตมาภาพประกาศให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายฟังว่าจะมีงานทำบุญถวายตามเข้าสลากพัดในวันที่26เดือนกันยายนก็คือวันเสาร์ที่26เนาะเอาป้ากันวันนี้วันที่24แล้วนะแล้วก็แห่มวันพูกวันที่25เหลือเวลาแห่ม2วันท่านทั้งหลายกึดใจได้ไฟใจตึงอยากจะทำบุญสุนทรตามอุทิศไปหาปิตามารดาปู่ตาย่ายายสามีภรรยาลูกเต้าเหล่าหลานตลอดจนกระทั่งถึงครูบาอาจารย์ญาติกาสัมพันธวงศาญาติมิตรสัมพันธชนคนที่ รู้จักเคารพนับถือซึ่งกันและกันเจ้ากรรมนายเวรเทวบุตรเทวดาพ่อเกิดแม่เกิดตลอดจนกระทั่งถึงเทวดาอันรักษาตนตัวของเฮาตนไปก่อนหน้าและตัวหลังเทวดาอันรักษาห่อเงินเดือนดาวแม่ธรณีวสุนทรีที่รักษาพระธรณีที่เฮาอยู่ตึงวันตึงวันรวมไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ห่วมทุกข์ห่วมโศกอยู่ในโลกสงสารนี้จะตานกวยสลากเกาะกวยละ300จะตานขันข้าวเกาะขันละ50บาทต้องเร่งรีบบอกเฮืออาตมาภาพโดยจะปิดบัญชีวันพูกวันที่25เวลาเตี่ยงวันนะญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมพุทธบริษัทท่านใดสดับตรับฟังรายการขออาตมาภาพแล้วก็น้อมเอิญเชิญชวนโทรศัพท์มาบอกได้วันนี้อาตมาภาพอยู่ที่วัดบ่ได้ไปไหนโยมจะมาหาก็มาได้หรือถ้าจะฮื้อแน่นอนก็โทรศัพท์มาบอกอาตมาภาพได้ส่งเรื่องราวมาทาง Facebook ก็ได้ทางไลน์ก็ได้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีฮื้อกันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนินายอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานฮึปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาส สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: คุณพ่อชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
6: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
1: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
7: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
6: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
7: โอเคครับลูก
8: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยขอให้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าน
7: ายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วง 1-9 วันข้างหน้าอาจมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 1,900-2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจำเป็นต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 1,300-1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรทั้งนี้ปภ.ได้ประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนริมแม่น้ำและลำคลองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขอให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำเตรียมเครื่องจักรเจ้าหน้าที่และแผนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำควรติดตามระดับน้ำและเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยจุดธรรมรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
8: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่งมอบแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานภายใต้โครงการเรียนได้งบจบได้งานโดยผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษระดับต้นจำนวน9คนเข้าทำงานกับร้าน His and Hair Academy พร้อมมอบชุดเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านการประกอบและซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์เหล็กการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าการฝึกอบรมกล่าวดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชมุ่งเพิ่มทักษะให้แก่แรงงานและประชาชนมีอาชีพและรายได้ตามนโยบาย Upskill Reskill เรียนได้งบจบได้งานของกระทรวงแรงงาน สำหรับปีงบประมาณ2569สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนครศรีธรรมราชตั้งเป้าพัฒนาทักษะกว่า 16,000 คนแต่ดำเนินการแล้วกว่า 19,000 คนหรือเกินเป้าหมายพร้อมเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งผลักดัน6มาตรการช่วยชาวไร่อ้อยรับมือภัยแล้งอย่างยั่งยืน
9: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยส่วนใหญ่เป็นรายย่อยและขนาดกลางมีพื้นที่ไม่เกิน199ไร่คิดเป็นร้อยละ90ของทั้งหมดโดยพื้นที่ปลูกกว่าครึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.จึงเร่งมาตรการช่วยเหลือรับมือภัยแล้งสำหรับ6มาตรการสำคัญได้แก่พัฒนาอ้อยพันธุ์ทนแล้งและต้านทานโรคสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อจัดทำระบบน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดการเผาอบรมเกษตรกรให้ปรับตัวต่อสภาพอากาศประสานแผนช่วยเหลือและเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายและส่งเสริมโรงงานน้ำตาลจัดทำระบบน้ำสำรองอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนทางนี้สอ.น.มุ่งลดผลกระทบจากภัยแล้งพร้อมสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรและอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายปฏิพลสัตย์พรมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับอรุณเซอร์พาส
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังข่าวละปูนอู้ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังตอนเช้าเนอร์นะครับผมอรุณสวัสดิ์นะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเสียงที่คุณเคยมาละเนิร์ดนะครับผมน้องอันอธิวัฒน์กันทับปิงนั่นเองนะครับกับรายการมองละปูนนะครับมองละปูนนะครับเป็นรายการตอนเช้านะเป็นรายการที่สองก็ว่าได้นอกของสวทละปูนของเฮานะเจ้ามาฟังธรรมะเสร็จปุ๊บข่าวต้นชั่วโมงเสร็จปุ๊บก็เข้ามาเลยก็อู่ข่าวเล่าความนะครับผมข่าวเข้าต่างๆที่น้องอ่านจานำมาฝากท่านผู้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองของเฮารวมไปถึงข่าวเข้าในจังหวัดลำปูนเนาะนำมาถามฟังกันได้รวมไปถึงเพลงลูกทุ่งเพาะๆในช่วงเจ้าๆแบบอีนะครับผมแน่นอนเลยนะครับผมข่าวนี้นะครับผมเป็นข่าวดีของผู้ประกอบการเนาะไมโคร SME ประกาศแมกกาแล้วก็ผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับผมข่าวนี้มาจากท่านเอกนิติทันประภาสนั่นเองรองนายกของเฮาเพิ่นบอกว่าบรรซัดประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือเพิ่นห้องย่อๆว่าบยส.เนี่ยเพิ่นมีโครงการนาโนพลัสนะเป็นโครงการอะหยังเพิ่นบอกว่ามันเป็นการเปิดโอกาสทางการเงินเพื่อให้คนตัวเล็กตัวน้อยบ้านเฮานี่แหละปลดล็อกในเรื่องของหนี้นอกระบบเน้อนะครับผมในตะวานี่นะครับผมเอาวันซืนเนาะท่านเองนิตินี่นะครับผมเปิดออกมาเปิดโครงการนะครับผมโครงการค้ำประกันสินเจอนาโนพลัสนะครับผมพร้อมนะครับการพร้อมกล่าวปาฐกถาในเรื่องของโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวน้อยตัวเล็กนี่แหละณกระทรวงการคลังเปิ้นบอกว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับไมโคร SMEs นะครับพ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบอาชีพอิสระและก็ผู้ประกอบการรายย่อยติดขาดลักประกันหรือคุ้นคำประกันนั่นเองนะครับผมสามารถเข้าถึงสินเจอในระบบได้ง่ายขึ้นลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบแล้วก็มีเงินทุนนะมาหมุนเวียนในเรื่องของการประกอบอาชีพกันต่อโครงการนี้นะครับเปิ้นมุ่งเน้นนะครับเปิ้นบอกว่าผู้ประกอบการเนี่ยเป็นกลุ่มประมาณลักนะครับผมกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กที่สุดเนี่ยในระบบเศรษฐกิจของเฮาไม่ว่าจะเป็นไมโคร SMEs นะครับผมปกาเมกาบันเฮาเนอร์แล้วก็ผู้ประกอบการอิสระแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนั่นเองรัฐบาลแล้วก็บยส.เนี่ยแหละจะได้เตรียมวงเงินค้ำประกันรวมไว้นะครับผมสูงถึง2ปันล้านบาทโดยในระยะเริ่มต้นเนี่ยเป็นของว่านำร่องเฟสแรกเนาะการปล่อยวงเงินออกมาก่อน500ล้านบาทเพื่อที่จะประเมินผลตอบรับก่อนว่าปิ้นจะได้แล้วก็นำไปปรับปรุงการช่วยเหลือนะครับในเฟสต่อๆไปให้มันตรงจุดมากขึ้น3จุดสำคัญนะครับผมที่เปิ้นออกมาเพื่อคนตัวเล็กตัวน้อยแบบเฮานะครับผมโดยเฉพาะเพราะอย่างอีเนาะอย่างแรกเปิ้นบอกว่าวงเงินค้ำประกันเนี่ยเข้าถึงคนตัวเล็กนะครับผมเริ่มต้นเพียง 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อรายเนอะเหมาะสำหรับประกาศไม่ขายนะครับผมอาชีพอิสระแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยติดต่อการเงินหมุนเวียนจำนวนแบบสูงหนักนะครับผมอย่างที่2ก็คือระบบนะครับระยะเวลาค้ำประกันสินเจอสูงสุดถึง4ปีเลยเนอะโดยเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบแล้วก็มีระยะเวลาในการบริหารจัดการหนี้เนาะหรือว่าภาระหนี้สินเนี่ยแหละปิ้นไปอย่างเหมาะสมนะครับผมอย่างที่3เพิ่นบอกว่าฟรีค่าธรรมเนียมนะครับผมซ้ำเติมค้ำประกันจะต้องมีค่าธรรมเนียมนะเพิ่นบอกว่าฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด4ปีเลยเนอะโดยใจลักนะครับผมลีสเบทนะครับผมก็คือสถาบันการเงินนะครับนอนแบงค์เนี่ยแหละเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมพร้อมทางบยส.ช่วยชดเชยนะครับผม NPL สูงสุดร้อยละ5เพื่อเพิ่มนะครับความมั่นใจให้กับผู้ที่บริหือบริการในเรื่องของการเงินเนาะในการปล่อยสินเจอให้กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยรายเล็กนี่แหละครับผมช่องทางนะครับผมในการเข้าถึงสินเจอนี่นะครับผมมีกว้างขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็สถาบันการเงินของรัฐเนาะผู้บริการสินเจอนาโนไฟแนนซ์นะครับผมตีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทปท.นะครับผมเตรียมรองรับนะครับผม Virtual Bank ในอนาคตหรือว่าแบงก์เสมือนจริงนั่นเองโดยการพิจารณาอนุมัติจะใช้ระบบการประเมินความเสี่ยงของบยส.เครดิตนะครับผม Scoring อีเนาะหรือว่า TCG Score นะครับเป็นเกณฑ์นะครับผมผลประโยชน์แล้วก็แรงนะครับกระเพื่อมต่อเศรษฐกิจก็คือเป็นการผลักดันโครงการเนี่ยจะไม่ได้จอยแค่ระดับบุคคลเนอะแต่จะเป็นส่งผลต่อเศรษฐกิจระดับมหาภาคหรือว่าขนาด
ดใหญ่ตวยด่านการเจอเรือบุคคลนะครับคาดว่าจะเจอคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างเฮานั่นแหละเฮือเขาถึงสิ้นเจอได้ในระบบมากถึง 100,000 รายตัวกันโดยเฉลี่ยรายละประมาณ 20,000 บาทเนอะซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาหนีนอกระบบแล้วก็ดอกเบี้ยโหดๆนะสำคุณโอ้หมวกกันน็อกเนาะอันนี้น่ากลัวนะครับผมด่านการจ้างงานก็จะมีการจ้างงานรายย่อยเนาะที่มีเงินทุนหมุนเวียนจากประคับประคองในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากรักษาอาชีพรวมไปถึงการรักษาจ้างงานในระบบใดนะครับผมรวมไปถึงเศรษฐกิจในภาพรวมก็จะสร้างผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจระดับใหญ่เนี่ยหมุนเวียนในประเทศของเฮานะหลายล้านบาทด้วยกันอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับใครที่แบบเริ่มกิจการนะครับผมเราต้องการเงินทุนขนาดพอดีเนาะลัก 5,000 จนถึง50,000 นะครับผม 5,000จนถึง 50,000 บาทเนี่ยสามารถก่อไปได้เลยโดยติ๊มต้องมีการค้ำประกันหรือเอาหลักประกันไปวางนะครับผมทางบยส.เปิ้นจะค้ำประกันหื้อนะครับผมอันนี้เอานำมาฝากกันเผื่อใครสนใจก็ติดต่อธนาคารตีทันสะดวกใดเน้อ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับผมข่าวละปูนวันนี้เอาจากการเชื่อมโยงในเรื่องของเศรษฐกิจละกันเนอะนะครับผมเนื่องจากตะกี้นะครับผมมาอู่ในเรื่องของการปล่อยกู้เงินในระบบนะครับเพื่อลดภาระในเรื่องของพี่น้องประชาชนที่ไปกู้นอกระบบเนาะเปิ้นก็มีในเรื่องของระยะผ่อนแล้วก็เงินทุนหมุนเวียนที่สามารถเหอผู้ประกอบการรายย่อยรายเล็กแล้วก็ประกันไม่กล้านะครับไปได้เนอะเปิ้นจะมีการค้ำประกันหื้อนะครับผมอันนี้นะครับจังหวัดละปูนเฮาก็มีการครับในเรื่องของเศรษฐกิจเช่นกันเลยคณะละปูนะครับผมก็มีคณะกรรมการหนึ่งนอกที่เป็นของว่าคณะกรรมการนะครับร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจจังหวัดละปูนะครับผมเปิ้นเนี่ยเปิ้นประชุมกันอยู่เลยเนาะเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาแล้วก็ทบทวนในเรื่องของแนวนโยบายต่างๆในการจะเอามาบริหารจัดการจังหวัดละปูของเฮาแต่ว่านี่นะครับผมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูของเฮาท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับผมเปิ้นก็ได้ปิ้นโต๊ะโพในการนั่งประชุมเลยว่าจะปิ้นภาครัฐภาคเอกชนหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงนะครับผมภาคีเครือข่ายนะครับผมเข้าร่วมประชุมกันเปิ้นบอกว่าเปิ้นจะช่วยกันในเรื่องของการรวมมือจากภาครัฐภาคเอกชนในการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจตลอดจนนะครับการพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขับเคลื่อนพัฒนาของจังหวัดละปูนของเฮาที่ประชุมนะครับผมเปิ้นอู่ในเรื่องของสถานการณ์แล้วก็ประเด็นสำคัญนะครับของจังหวัดละปูนของเฮาไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจและก็การเงินการคลังของบ้านเฮาเนอร์สถานการณ์สินค้าการเกษตรและก็การตลาดเกี่ยวกับสินค้าเกษตรสถานการณ์ของการท่องเที่ยวในจังหวัดละปูนรวมไปถึงนะครับการประชาสัมพันธ์งานวิจิตรลำพูนนะแต่ว่านี่เปิ้นปิ้นรอบสื่อมวลชนไปเนาะเทศกาลโค้มแซนโดงอันนี้ก็รอคอยกันนะครับผม14เปิดงานแต่วันที่1เดือนหน้าเปิ้นแควนโค้มอันแรกแล้วนะครับผมจะได้แล้วนะมีเรื่องของสลากย่อมที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ก็มาแอวกันได้นะครับผมนอกจากนี้นะครับผมตีประชุมได้ติดตามความคืบหน้าโครงการในเรื่องของการสร้างเนาะโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การบริหารจัดการน้ำว่าจะเป็นโครงการรถไฟทางคู่นะเปิ้นบอกว่าจากปากน้ำโพเด่นชัยแล้วก็เด่นชัยเชียงใหม่นะครับโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่มีโครงการสะพานข้ามแยกดอยติเนาะการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข116เนาะคือตอนป่าซักไปสะปุงนะครับผมแล้วก็บั่นเรินสันปะตองแน่กายบ้านหนองอั้นตวยนะครับผมการก่อสร้างอาคารควบคุมระบายน้ำฝายพญาอุดแน่ที่เฮาไปกันนะครับผมพร้อมนะครับอาคารประกอบนะครับรวมถึงโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะปวดไอ้วะแล้วก็อ่างเก็บน้ำแม่ย้อนหวายหลวงอีนะครับผมแล้วก็เป็นโครงการอันนึงมาจากพระราชดำริของจังหวัดละปูนของเฮาการประชุมเทอมนี้นะครับผมพิจารณาการเตรียมการเพื่อรองรับในเรื่องของคณะรัฐมนตรีอย่างปินทางการนอกสถานตีนอกก็คือพวครมสัญจรนั่นเองนะครับผมการพิจารณาขอเสนอแผนพัฒนาจังหวัดละปูนภาคเอกชนภาครัฐนะครับผมแล้วก็จะทำแผนปฏิทินปีงบ70เนาะเพื่อที่จะประสานความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้แต่นะครับผมการตีคณะรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีลงพื้นที่เฮานะครับผมแน่นอนเลยว่าจังหวัดจะต้องมีการจัดเตรียมแผนไม่ว่าจะปีในเรื่องของปัญหาที่มีอยู่อีเนาะหรือว่าการดำเนินการเอาไปเสนอเปิ้นเวลาเสนอเปิ้นปุ๊บเปิ้นก็จะมาติดตามจากอีล่ะครับว่าเยะไปหรือยังเยะไปแล้วมาปิ้นจะได้แล้วอย่างที่ต้องการต่อจากนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นการเตรียมการของจังหวัดละปูนของเฮาเพื่อที่จะรองรับเนาะในเรื่องของความต้องการของพี่น้องประชาชนในจังหวัดละปูนแล้วก็นำเสนอต่อผู้บริหารที่มีอำนาจในการบริหารจัดการเงินงบประมาณเนาะเพราะว่าเงินงบประมาณเหล่านี้มันอาจจะต้องถูกจัดสรรมาหลายระดับด้วยกันก่อนที่จะใจมาพัฒนาจังหวัดละปูนของเฮาอันนี้ก็เป็นการเตรียมการไว้ก่อนเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเตรียมความพร้อมกันหมดนะครับท่านผู้ฟังครับผมวันนี้นะครับผมรายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมเอาข่าวเขาเรื่องเศรษฐกิจมาอู่กันสักหน่อยบางซับบางอย่างยากไปหน่อยนะก็อยากจะให้ทุกท่านได้รับฟังรับทราบกันแต่เลยเนื่องจากว่ามันเกี่ยวของกระเฮาเนาะสมคุณบอกว่าโอ้มันเกี่ยวกับระดับปุ้นนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นระดับปุ้นมันเกี่ยวกับเฮาแน่นอนเลยเพราะว่าอย่างน้อยนะครับผมเงินงบประมาณเหล่านี้การดำเนินกิจกรรมเหล่านี้มีเฮาปิ้นส่วนหนึ่งในจิ๊กซออันนี้นะครับผมดังนั้นแล้วอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันไว้เนอะนะครับผมติดตามข่าวสารกันต่อนะครับผมกับตีข้องร้องข่าวนะครับสำหรับวันนี้น้องอั้นลาไปก่อนเนอะสวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไป UNGA 81พบผู้นำผู้แทนระดับสูงเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่22กันยายน2569เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วการอภิปรายทั่วไป UNGA 81จัดขึ้นภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังมีภารกิจในการหารือและพบปะกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าโดยมีโอกาสได้หารือกับนายเจมีสันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อเดินหน้าความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐและสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง2ประเทศกันด้วยแล้วการเข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศและการใช้โอกาสจาก

จากเวทีระดับโลกในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและทั้งนี้ทั้งนั้นปี2569ถือเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของประเทศไทยและถือว่าเป็นโอกาสสำคัญและครับที่ประเทศไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งบูรณาการในการรับมืออุทกภัยภาคกลางย้ำผู้ว่าราชการเตรียมเช็คลิสต์ไม่ต้องรอให้เกิดภัยวางแผนพร่องระบายน้ำรับฝนตามนโยบายรัฐบาลครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่23กันยายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเพื่อที่จะติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแล้วล่าสุดก็ได้มีการปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงจากปัจจุบันประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตรส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและอำเภอบางไทรครับแล้วการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางให้เกิดเอกภาพยังไงก็ตามแต่ประเด็นนี้ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนินการเชิงรุกโดยให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลการคาดการสภาพอากาศล่วงหน้า 7-15 วันพร้อมเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขาในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างก่อนช่วงฝนตกหนักกันด้วยครับเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและนอกจากนี้ก็ให้กระจายระบายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวรวมไปถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงครับโดยหากเกิดสถานการณ์วิกฤตก็ให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกกันก่อนโดยยึดหลักประชาชนเป็นที่ตั้งเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลจากภัยพิบัตินั่นเองครับและไปกันที่ข่าวบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ผนึกแบงค์นอนแบงค์เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสช่วยคนตัวเล็กปลดล็อก SME รายย่อยกว่า 100,000 รายเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่23กันยายน2569ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสพร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษในหัวข้อโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กเพื่อเพิ่มโอกาสให้ไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดหลักประกันหรือคนค้ำประกันสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแล้วโครงการดังกล่าวก็เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผันผวนต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นกำลังซื้อชะลอตัวและสินเชื่อ SME หดตัวอย่างต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่16กันแล้วโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.จะขยายการค้ำประกันสินเชื่อไปยังนอนแบงค์ที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของภาครัฐด้วยครับรวมถึงยังรองรับวิชวลแบงค์ในอนาคต
พื่อที่จะเพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งทุนให้ครอบคลุมคนตัวเล็กมากขึ้นพร้อมใช้ PCG Score ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงพร้อมกำหนดวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทเริ่มต้นเฟสแรก500ล้านบาทพร้อมชู3จุดเด่นอันได้แก่1วงเงินค้ำประกันเริ่มต้น 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อราย2ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด4ปีและ3ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด4ปีโดยสถาบันการเงินและนอนแบงค์เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยงและบสย.ช่วยชดเชย NPL สูงสุดร้อยละ5และทั้งนี้คาดว่าจะช่วยให้ SME และผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อกว่าแสนรายเลยทีเดียวเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อรายเป็นการช่วยรักษาการจ้างงานประมาณ 146,000 ตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,860 ล้านบาทสะท้อนแนวทางของกระทรวงการคลังในการสร้างโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กช่วยเพิ่มสภาพคล่องรักษาอาชีพและรายได้ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและประคองเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังมีความผันผวนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องคณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569บรรเทาภาระค่าครองชีพครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่22กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมกรอบวงเงินรวมไม่เกินกว่า 42,690 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินแก้วิกฤตพลังงานพุทธศักราช 2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อโดยจะครอบคลุม2โครงการสำคัญอันได้แก่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนในเดือนตุลาคม2569รองรับกลุ่มเป้าหมายไม่เกินกว่า14ล้านคนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลา2เดือนวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ดูแลประชาชนไม่เกินกว่า32ล้านคนเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่1ถึง15ตุลาคม2569พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเดิมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีก็ช่วยป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวมุ่งดูแลประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนเพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจฐานรากและหนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายทราฟฟี่ฟองดูสู่หน่วยงานรัฐทั่วประเทศเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเชื่อมตรงหน่วยงานเจ้าของปัญหาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่22กันยายน2569รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ซึ่งเป็นระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองให้เป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งได้มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐทั่วประเทศพิจารณานำไปใช้เป็นอีกช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเชื่อมต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบการขยายการใช้งานทราฟฟี่ฟองดูจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการแจ้งปัญหาและติดตามการดำเนินงานของภาครัฐ
ขณะเดียวกันหน่วยงานสามารถนำข้อมูลจากการรับแจ้งไปใช้ประกอบการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบประชาชนสามารถแจ้งปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน LINE พร้อมแนบภาพถ่ายและระบุพิกัด GPS ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นปัญหาไฟฟ้าถนนทางเท้าความสะอาดหรือปัญหาอื่นๆในพื้นที่และจากนั้นสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานให้คะแนนความพึงพอใจและตรวจสอบผลการแก้ไขได้ด้วยตนเองขณะที่หน่วยงานภาครัฐสามารถลดขั้นตอนการรับเรื่องและประสานงานรวมไปถึงนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนอกจากจะเป็นช่องทางรับแจ้งปัญหากันแล้วข้อมูลจากการใช้งานยังสามารถนำมาประกอบในการวางแผนพัฒนาเมืองในด้านต่างๆโดยกรุงเทพมหานครนำข้อมูลไปสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้รวมถึงการกำหนดนโยบายจากข้อมูลทั้งในด้านการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรก่อนการขยายผลในระดับประเทศหลายหน่วยงานภาครัฐได้ประยุกต์ใช้ Traffy Fondoให้สอดคล้องกับภารกิจของตนเองกันแล้วพ่อแม่พี่น้องครับในกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ได้นำแพลตฟอร์มไปพัฒนาเป็นระบบแจ้งอุดสำหรับรับเรื่องร้องเรียนและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมขณะที่กระทรวงศึกษาธิการก็นำ Traffy Fondo for Education มาใช้สนับสนุนยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาส่วนกระทรวงแรงงานก็อยู่ระหว่างเริ่มทดลองใช้ Traffy Fondoเพื่อดูแลและรับเรื่องจากพี่น้องแรงงาน45ล้านคนทั่วโลกการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐโดยมุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางร้องเรียนได้สะดวกมากขึ้นในขณะที่หน่วยงานของรัฐก็มีระบบในการรับเรื่องส่งต่อติดตามและนำข้อมูลไปใช้ประกอบในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนี15-19 ธันวาคม 2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2/2569และผ่านระบบออนไลน์โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้การประชุมในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรตินั่นเองครับแล้วที่ประชุมก็รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีระหว่างวันที่15-19 ธันวาคม 2569ดังต่อไปนี้วันที่15ธันวาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมนวันที่16ธันวาคมเชิญพระโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ธันวาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิวันที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรางคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารงานพระราชพิธีในครั้งนี้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณตลอดจนความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
ตามแบบแผนโบราณราชประเพณีไทยให้ประชาชนทั้งในประเทศและนานาประเทศได้รับรู้อย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับในช่วงนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กันครับพ่อแม่พี่น้องครับนับถอยหลังสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครยกระดับความเป็นไทยในเวทีโลกส่องไฮไลท์ครัวไทยหัตถศิลป์ชุมชนพร้อมสะกดสายตา191ประเทศต้อนรับผู้แทนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกยกครัวไทยสู่เวทีโลกพร้อมทั้งชูวัตถุดิบ GI กว่า 70% คัดสรรเมนูรสเลิศที่ผสานวัตถุดิบชุมชนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI และเทคนิคสากลเข้าด้วยกันข้าวยำหัวใจไทยผสานข้าว GI ชั้นเลิศจากข้าวหอมมะลิพะเยาและข้าวสังหยดเมืองพัทลุงสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำปลานิลดรายเอจลนไฟซอสมิโซะเขาใหญ่ยกระดับปลานิลฉะเชิงเทราด้วยเทคนิคบ่มสากลคู่กับมิโซะหมักท้องถิ่นเขาใหญ่ข้าวเหนียวมะม่วงและผลไม้ไทยตามฤดูกาลของหวานซิกเนเจอร์รูปแบบร่วมสมัยส่งตรงจากสวน GI ทั่วประเทศไทยให้ทั่วโลกได้จดจำกันเลยครับเอาละครับยังไงก็ตามแต่นับถอยหลังจากนี้อีก18วันเท่านั้นก็ขอเชิญคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

หลายหลายคนอาจเคยได้ยินคำว่าการปรับเป็นพินัยผ่านหูกันมาบ้างแล้วแต่ก็อาจยังไม่ทราบความหมายที่แท้จริงว่าคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรความจริงแล้วการปรับเป็นพินัยก็คือการปรับในรูปแบบใหม่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่25ตุลาคม2566ที่ได้ถูกนำมาใช้แทนโทษอาญาในบางประเภทโดยเน้นการชำระค่าปรับตามความเหมาะสมกับความผิดและฐานะของผู้กระทำความผิดหากไม่มีเงินชำระอาจทำงานบริการสังคมแทนได้มาตรการนี้จึงช่วยให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและไม่มีประวัติอาญากรรมติดตัวการปรับเป็นพินัยจะใช้ในการกระทำความผิดทางพินัยเท่านั้นซึ่งความผิดทางพินัยนั้นก็คือความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวซึ่งการที่จะเปลี่ยนความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวในกฎหมายทุกฉบับในข่าวเดียวกันย่อมก่อให้เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติเป็นอย่างมากพระราชบัญญัติความว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565จึงได้กำหนดบัญชีกฎหมายท้ายพระราชบัญญัติออกเป็น3บัญชีโดยให้บัญชีที่1ซึ่งมีทั้งหมด168พระราชบัญญัติเช่นพระราชบัญญัติจราจรทางบกพระราชบัญญัติขุดดินและถมดินพระราชบัญญัติการบัญชีพระราชบัญญัติรถยนต์เหล่านี้เป็นต้นหากในมาตราใดของพระราชบัญญัติบัญชีนี้มีเพียงโทษปรับอย่างเดียวไม่มีโทษจำคุกให้ถือว่าเป็นความผิดทางพินัยในทันทีส่วนบัญชีที่3เป็นความผิดที่มีโทษปรับในทางปกครองให้เสียค่าปรับทางพินัยแทนโทษปรับทางปกครองส่วนบัญชีที่2นั้นจะเปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยเมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดการปรับเป็นพินัยนั้นจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติเหล่านั้นต่างจากโทษปรับเดิมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพียงร้องทุกข์กล่าวโทษให้พนักงานสอบสวนดำเนินการซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติให้ได้ว่าผู้กระทำความผิดนั้นได้กระทำความผิดจริงหรือไม่จึงจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้กระทำความผิดทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565เป็นกฎหมายที่คุ้มครองแก่ประชาชนจึงได้กำหนดให้ประชาชนที่ถูกกล่าวหานั้นสามารถโต้แย้งคัดค้านข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กรณีเช่นนี้ก็ต้องพิจารณาคำแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาว่าฟังขึ้นหรือไม่ถ้าฟังขึ้นก็ยุติการดำเนินคดีแต่ถ้าฟังไม่ขึ้นก็ออกคำสั่งปรับเป็นพินัยต่อไปและเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ส่งคำสั่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ทะเบียนล่าหรือที่อยู่ตามที่แจ้งไว้แล้วกฎหมายก็ถือว่าผู้นั้นได้รับทราบตั้งแต่ครบ15วันนับแต่วันที่ปรากฏในทะเบียนตอบรับถ้าผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธข้อกล่าวหาหรือไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะต้องทำสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลต่อไปซึ่งในการที่พนักงานอัยการจะดำเนินการส่งฟ้องคดีต่อศาลก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีตัวผู้ถูกกล่าวหามาส่งศาลเช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไปและในการพิจารณาคดีของศาลก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีตัวจำเลยอยู่ที่ศาลเช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไปซึ่งหากศาลได้มีคำพิพากษาแล้วผู้ถูกกล่าวหาก็ยังไม่ได้ชำระก็จะสู่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งกฎหมายนั้นได้กำหนดอายุความในการฟ้องคดีพินัยไว้2ปีนับตั้งแต่วันทำความผิดในส่วนของข้อบังคับคดีนั้นให้มีกำหนดอายุความ5ปีนับตั้งแต่วันมีคำสั่งหรือคำพิพากษา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
1: อิหร่านยังเดินหน้าเจรจายุติสงครามกับสหรัฐแม้ประธานาธิบดีอิหร่านยืนกรานว่าจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ28ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซาลมานบินอับดุลอาซิดอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งการระบายน้ำให้เร็วที่สุดลดผลกระทบต่อประชาชน
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนคาดว่าจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมจึงกำชับให้หน่วยงานด้านน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนโดยกรมชลประทานให้เร่งพร่องน้ำในพื้นที่สำคัญเช่นจังหวัดสมุทรปราการนครนายกและคลองสายหลักต่างๆให้ลงสู่ระดับต่ำสุดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลนอกจากนี้จำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ